0: จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะกุลบุตรผู้เกิดมามีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมเพราะไม่ได้ฟังธรรมครั้นแล้วพระเถระทั้งสองได้ลุกจากอาสนะกลับไปอรรถกถาอธิบายว่าอุบาสกนี้มีคติแบบพระโพธิสัตว์ตลอด24ปีที่ท่านได้เข้าเฝ้าฟังธรรมโดยมากพระพุทธเจ้าตรัสแต่เรื่องทานแม้จะได้ฟังธรรมจากพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นมักจะได้ฟังแต่เรื่องทานเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าธรรมะเช่นนี้ไม่ปรากฏแก่พวกคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวต่อมาเมื่อพระเถระทั้งสองกลับไปแล้วไม่นานท่านเศรษฐีได้ทำกาลกิริยาหรือตายเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตล่วงปฐมยามไปแล้วอนาถบิณฑิกะเทพบุตรได้มีรัศมีกายงดงามส่องสว่างทั่วพระวิหารเชตวันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนหน้าที่สมควรแล้วกราบทูลด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพระเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าอย่างนี้คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุพูดถึงฝั่งแล้วอย่างมากก็เท่าพระสารีบุตรนี้จบแล้วเทพบุตรถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายไป
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค
0: ์บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
2: วิริเยนะทุกขะมัจเจติ
0: คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจวันนี้ไปก่อนจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: ร่วมธรรมร่วมธรรมร่วมใจ
4: คุณราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
5: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
4: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
6: ำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
8: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลด จัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
10: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิหร่านระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
1: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียราแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวันณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซตปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผัด4

0: 100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำ ้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภา

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
7: อัลลินามิน X Plus
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามิน X Plus
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามิน X Plus
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามิน X Plus
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ่ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนผองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ถ้าไม่มีสองคนลุงเขียวกับบะคำนั่งอยู่อย่างคนสิ้นสติป้าแช่มก็คงต้องเจ็บตัวแน่ทั้งสามถอยลึกเข้ามาอย่างหวาดกลัวในขณะที่ร่างในชุดขาวของราตรีปรากฏอยู่เต็มประตูพวกแกเลวมากที่ทำกับฉันอย่างนี้แม้แต่เพื่อนรักทั้งสองของฉันก็เหมือนกันฉันเปล่านะ
2: เปล่า
1: ไม่ได้ทำนะ
2: ฉันก็ไม่ได้ทำ
1: อย่าปฏิเสธดีกว่าทุกคนรวมหัวกันเล่นงานฉันหัวฉันอยู่ไหนเอาหัวของฉันคืนมา
3: ตาเขียวนี่พี่แกไปทำอะไรเขาทำให้เขาโกรธตามแกมาจนถึงบ้านนะฮะ
4: คือข้าวเปล่าทำ
3: เปล่าทำก็แล้วทำไมเขาถึงได้ตามมาอย่างโกรธแค้นอย่างนี้ดีบอกมานะบอกมาตามตรงแกไปทำอะไรเข้ามา
4: ก็ข้าบอกแล้วข้าเปล่าทำจริงๆไอ้ว่าถามมาแน
5: ่อย่ามาโทษฉันสิลุงคอยบูฮูเรื่อง
4: ก็เองไงเองคนยุ่ยแย่ข้าข้าบอกว่าไม่เองก็เด
5: ให้ข้าไม่แล้วทำไมทำล่ะไม่
4: ก็มึงหรือเปล่าฮะที่มึงคนน่ะหลอกจนกูน่ะเผลอตัว
5: โอ้ยหลอกจังไดแค่รินวิสกี้เล่นๆบรรยายสรรพคุณความอร่อยของมันลุงก็น้ำลายไหลแล้วก็แย่งเอาไปกินแถมอีกขวดนึง
3: ไอ้บ้าเองนี่บ้าด้วยกันทั้งนั้นพอกันเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงมีเรื่องเดือดร้อนมาจนถึงบ้าน
1: ทีนี้ก็ดีกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเถอะจะยังไงก็ทำเถอะลุง
3: ว่าไงหัวกูอยู่ไหนเอาหัวกูมาไม่งั้นกูจะรื้อบ้านหลังนี้

0: ำไมไม่มีใครตอบกูผัวกูอยู่ไหนเอาส่งคืนมาหรือใจกูแผลงฤทธิ์หรือบ้านหลังนี้ซะก่อนฮะ
1: อย่าเรื่องจะแม่คุณแม่ขนุนหนังเนื้อทองอุ้ยข้าไม่มีเจตนาไม่มีจิตที่จะคิดทำร้ายเจ้าดอก
0: ไม่คิดเรื่องแก่ข้าไม่คิดทำร้ายข้าแล้วทำอะไรตะเขียว
1: คือ
0: ตอบไม่ได้ใช่ไหม
1: ได้
0: ตอบมาคิดจะทำอะไร
1: คือว่าเพียงแต่จะติดต่อขอร้องให้ไปผุดไปเกิดเสียทีเพราะว่าแม่คุณก็เป็นวิญญาณพเนจรหล่อนเหลมานานแล้วอย่าได้อยู่รบกวนใครเขาอีกเลยอดีตมันก็คืออดีตก็แต่ปัจจุบันนี้นะคนเขาไม่รู้เรื่องนี่แม่คุณก็อาจจะไปผุดไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้นะมันก็แค่นั้นและจากที่ฉันหวังดีไม่ได้คิดทำร้ายเลยจริงๆจ้า
0: ก็
1: จะโอ้ยให้แค่นี้ตกน้ำป๋อมแผ่นที่จ้าเปล่าก็หกแล้วจ้าฉันหวังดีกับแม่คุณจริงๆนะ
0: ตกหัวแล้วอย่ามาลูบหลังเพราะทำร้ายฉันไม่สำเร็จใช่ไหมไอ้คนไทยถึงได้ทำเป็นพูดดีกับฉัน
1: โอ้ยโอ้ยไม่ใช่หรอกฉันสบายแล้วสบายแล้วถ้าไม่จริงก
0: ็ฉันไม่เชื่อไอ้พวกขี้เมาร้อยลิ้นก็ทะเลาะเพียงแค่ขอให้มีเหล้ากินไปมื้อนึงบอกมาผัวข้าอยู่ไหนเอาผัวข้าคืนมาไม่งั้นข้าจะรื้อบ้านหลังนี้
2: ราตรีฉันอยู่นี
0: ่สมุทร
2: เราทนนอนหลับอยู่ไม่ไหวต้องพยุงตัวลุกขึ้นและขยับออกมาจากมุมให้ราตรีเห็นชัดๆจะได้เลิกรบกวนข่มขู่คนอื่นสักที
0: ผัวข้ามาหาเมียเถอะ
2: ราตรีกลับไปซะเท่านี้ฉันก็จะตายอยู่แล้วฉันอยากจะหลับอยากพักผ่อนอย่ามาก่อกวนเข้าใจไหม
0: ผัวขาปฏิเสธเมียได้ยังไง
2: ฉันไม่เคยรู้เรื่องในอดีตเลยนะราตรี
0: ก็เมียเล่าให้ฟังหมดแล้วไงคะ
2: เป็นเรื่องที่เธอเอ่ยถึงแต่ฉันเป็นคนในปัจจุบันฉันระลึกชาติไม่ได้ฉันจึงไม่รู้ว่าอดีตของตัวเองเป็นยังไง
0: แต่ข้าก็บอกแล้วเจ้าคือผัวของข้า
2: เลิกกันทีนะราตรีระหว่างเธอกับฉันมันข้ามชาติข้ามภพไปแล้วขอร้องเถอะอย่ารบกวนเรา
0: ข้ารักผัวข้ามาอยู่กับข้าเถอะผัวจ๋า
2: ถ้าเธอรักฉันจริงเธอน่าจะแสดงความจริงใจให้ฉันมีความสุขอยู่ในภพของฉันไม่ใช่การก่อกวนรังควานสนับสนุนสิสนับสนุนคนที่เธอรักกลับไปซะอย่าให้ใครพบเห็นอย่าก่อกวนความสงบสุขของฉันและเพื่อนและคนอื่นๆเลยนั่นแหละคือการแสดงความรักต่อฉันอย่างแท้จริงวิญญาณของเธอจะได้รับการสรรเสริญเชิดชู
0: ผัวจ๋าไปอยู่กับข้าเถอะไปมีความสุขตามประสาของเรานะจ๊ะผัวจ๋า
2: ราตรีไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปง่ายยังคงยืนร่ำไห้อย่างเจ็บปวดพร้อมกับเสียงอ้อนวอนขอร้องชวนสงสารพร้อมกันนั้นก็พยายามเอื้อมมือเข้ามาในบ้านทำเอาทุกคนถอยกลัวด้วยความหวาดกลัวแต่ละปฏิหารก็เกิดขึ้นพระพุทธรูปของลุงเขียวป้าแช่มบนหิ้งเปล่งรัศมีสว่างจ้าเป็นวงกว้างถูกมือของราตรี ถึงกับร้องลั่นขึ้น

0: ท่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกษตรทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกษตรทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์ละครวิทยุคณะเกษตร

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: เรื่องที่ไม่คาดฝันทำเอาตื่นตะลึงราตรีสะบัดมือเร่าๆยังเจ็บปวดน้ำตาร่วงพรูป้าแช่มได้สติก่อนใครก้มกราบพระพุทธรูปกับพื้นและทุกคนก็ทำตา
2: สาธุคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเราแล้วเห็นจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่อาจจะย่างกลายเข้ามาในบ้านได้อีกต่อไป
1: กลับไปซะฉันเพลียเต็มทีฉันต้องการพักผ่อน
2: พ่อจ๋าหลับซะเถอะจ๊ะหลับซะเมียเข้าไปไม่ได้แต่กายทิพย์ของผัวจะได้ออกมาเที่ยวเมียจะพาไปดูอดีตของเราให้เห็นกับตาเพื่อเตือนความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่งหายไปแล้วพ้นเคราะห์ไปเถ
3: อะแหมคุณพระคุณเจ้าช่วยเอาไว้แท้ๆทีเดียว
4: นี่ทาบุมีพระละลุงเอ้ยมีหวังบ้านถูกคือลงไปละกะสางไม่แง่ๆเลย
3: อะไรไม่ว่านะในอดีตน่ะเอ็งเป็นผัวมันจริงๆเลย
1: ฉันไม่รู้หรอกลุง
3: เออ
1: ใครจะรู้ว่าตัวเองเกิดมากี่ครั้งและที่ไหนบ้างแล้วไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครที่ไหนไม่แน่นะเรื่องนี้อาจจะเป็นการแอบอ้างของหล่อนเองก็ได
2: ้โอ้โห
1: ทำไมทำหน้าตื่นแล้ววิกกี้
2: จะทำเป็นเล่นไปนะ
1: หมายความว่ายังไง
2: คำพูดของราตรีอาจจะเป็นความจริงก็ได้
1: เธอก็พูดเป็นบ้าไปได้มีอย่างที่ไหนจะให้คนเป็นผัวผีเราคบกันมานานเธอก็รู้เราไม่เคยมีเรื่องบ้าบอคอแตกพวกนี
2: ้สมมติ
1: ฉันเหนื่อยเหนื่อยเต็มทีขอนอนพักผ่อนก่อนนะขอร้องอย่ากวนใจฉัน
2: นอนก็นอนเถอะไม่มีใครเขากวนใจเธอแล้ว
4: ทางไผไผก็เดินชนะแม่มาหาจำเริญเอ้ยลูกสร้างว่าเอาด้วยหรอก
3: ฮ่าวิตายไปเมื่อกันกู
2: เออดูดีไม่ว่าดีไปกวนรังแตนให้แตกถ้าไม่ได้หลวงพ่อถ่วยเอาไว้ป่านี้บ้านเราอาจจะถูกรื้อทั้งหลัง
3: นี่เลยย้ายไปอยู่ที่คอนโดให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปสักที
2: พูดออกมาใครจะออกเงินให้แกหาตะเขียว
4: โอ้ยมึงยากหรอกว่
3: า
4: เพราะคอนโดผีไงเราป้าแชม
3: โถไอ้เปรต
5: ตัวทรงวุฒิน่ะไม่ค่อยดีเลย
6: ฉันว่าที่ยังไงแล้วก็พรุ่งนี้หามทรงวุฒิไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าเพราะเราทำอะไรกันไม่ได้เลยนอกจากกรอกยาแก้ไข้ก็งั้นเนี่ยนะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
5: เอาไว้แล้วค่อยคุยกับพวกเราอีกทีก็แล้วกัน
3: เออเดี๋ยวพูดอะไรกับพูดตอนนี้มีอะไรกินบ้างไหมล่ะค่ะหิวจะแหมใส่จะขาดแล้ว
2: ก็มีข้าวต้มนั่นแหละจะกินไหมคงให้คนไข้แต่เขาไม่กินก็พอมีเผื่อๆกันละ
4: โอ้ยมดแร่งเขาสวยเขาต้มนี่ก็บอเลวคือกันเน
2: า
4: ะ
2: เอ้ามาเลยบักหำไปช่วยกันยก
4: โอ้ยได้เลยมา

0: เอ๊ะนี่เราออกมาจากบ้านได้ยังไงออกมาทำไมเราเหนื่อยและเพลียปวดเมื่อยอยากจะนอนแล้วเราก็ล้มตัวลงนอนหลับไปแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาอยู่นอกบ้านเรากำลังจะทำอะไรกำลังจะไปไหนอ่ะ
1: ผัวจ๋าเมียอยู่นี
0: ่ราตรีอย่านะอย่าราตรีอย่า
1: ผัวจ๋าอย่ากลัวเมียเลยจ้ะผัวอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่ยอมรับว่าในอดีตนั้นผัวเคยเป็นอะไรกับเมีย
0: ฉันไม่เคยรู้เรื่องนะราตรี
1: ดูต่อไปแล้วผัวจะเข้าใจเอง
0: ตัวอะไรอ่ะ
1: นอนไงจ๊ะที่ริมทานน้ำเมื่อครั้งกระนู้นเราเคยเป็นผัวเมียกันจริงหรือไม
0: ่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอจะโกหกอะไรฉันอีก
1: นอนจ๊ะดูสิจ๊ะอดีตของเราเป็นอย่างไรแล้วผัวก็จะเข้าใจว่าที่เมียพูดนั้นไม่มีความเท็จเลยดูสิจ้าผัวจ๋า
0: ฮะ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
11: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติช่วงนี้ปริมาณฝนทางภาคเหนือเริ่มลดลงนะคะเชียงใหม่เองอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้น่าจะแตะ33องศาเซลเซียสตอนเช้าอากาศกำลังดีนะคะวันนี้ปริมาณฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็จะเริ่มลดลง 40% ไปเรื่อยๆแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงนะคะแต่เมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ออกประกาศเตือนภัยประชาชนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยเฝ้าระวังพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยจากฝนตกหนักในขณะที่หมู่บ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยยังวิกฤตไม่มีไฟฟ้าใช้และสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดขาดถนนเข้าสู่หมู่บ้านรถยนต์ขนาดใหญ่ไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ทำให้การรับรู้ข่าวสารจากทางราชการไม่สามารถรับรู้ได้ตามสถานการณ์ปกติค่ะในขณะที่ทางกรุงเทพเองก็ยังคงมีการเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้จนถึง4ตุลาคมมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบด้วยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ต้องให้มันเกิดโดยไม่หาวิธีไปบังคับไม่ให้มันเกิดคือคนที่ยอมแพ้ต่อโชคชะตามนุษย์มีหน้าที่เอาชนะสิ่งผิดด้วยการกระทำสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดถ้ามันผิดต้องไม่ยอมให้เกิดนี่คือหน้าที่ของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความ

0: ิวชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
0: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะยูกิฟิกสาขามีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการแล้วนะคะมือถือดีเสียงชัดแบตอึดใช้งานได้ยาวนานหากต้องการซ่อมด่วนเปลี่ยนหน้าจอแบตเตอรี่กล้องและอะไรอื่นๆพร้อมอุปกรณ์เสริมและฟิล์มกันรอยคุณภาพดีด้วยทีมช่างมืออาชีพบริการเป็นกันเองเชิญนะคะที่ยูกิฟิกซ์มีโชคพลาซ่าร้านตั้งอยู่ทางเข้าด้านหลังตรงข้ามร้านกาแฟ Rose and Brew ยูกิฟิกซ์มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการ

0: สุขดีที่เชียงใหม
1: ่การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร 053-140-232-4

0: ประตูเมืองชั้นในของเวียงเจียงใหม่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมืองเมื่อครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่บางตำนานว่ามี4ประตูแต่บางตำนานว่ามี5ประตูประกอบด้วย1ประตูหัวเวียงหรือประตูช้างเผือกซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ2ประตูท้ายเวียงหรือประตูเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้3ประตูท่าแพอยู่ทางทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นประตูไปสู่ท่าน้ำแม่ปิงซึ่งมีบรรดาเรือแพค้าขายมาจอดเทียบท่าที่บริเวณนี้และ4ประตูสวนดอกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเนื่องจากมีราชอุทยานหรือสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ครองนครอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านนี
1: ้อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะจังหวัดเชียงใหม่เร่งส่งทีมกู้ภัยรถสุขาเคลื่อนที่สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้29กันยายนเวลา9:30 น.นายชัชวาลปัญญา

0: รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายสมชายเกตมะท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่นำทีมปล่อยขบวนทีมกู้ภัยรถสุขาเคลื่อนที่รถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนสืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขอนามัยและการขับถ่ายในชีวิตประจำวันที่ได้รับความลำบากอย่างยิ่งอบจ.เชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้ส่งสนับสนุนทรัพยากรและกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยยกระดับด้านสุขอนามัยในพื้นที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

ชีวิตของมนุษย์ต่างมีปัญหาค่ะความทุกข์และการปลอบโยนก็อาจจะแตกต่างกันไปเด็กอาจมีปัญหาเท่ากับผู้ใหญ่เรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเราไม่อาจย้อนกลับได้และแทนที่เราจะหวังว่าจะกลับไปแก้ไขอะไรได้หรือไม่ได้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเราควรอยู่กับความเมตตาความสำเร็จความสมดุลและคุณค่าในทุกๆชั่วโมงค่ะโซเครติสได้กล่าวว่าถ้าเรื่องร้ายๆของมนุษย์เกิดขึ้นกับทุกคนเพื่อจะได้ประสบกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผู้ที่คิดว่าตนไม่มีความสุขที่สุดอาจยอมอยู่ในสภาพเช่นนั้นต่อไปความทุกข์เกิดจากการคิดไปเองค่ะและบ่อยครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหากเราต่อสู้กับความทุกข์เราจะต้องได้รับบาดแผลจากการต่อสู้แน่นอนวิธีที่แน่นอนที่จะไม่พ่ายแพ้ต่อความทุกข์คือการหลีกเลี่ยงความทุกข์ความสำเร็จเป็นครูที่ดีแต่ความทุกข์นั้นดีกว่าค่ะเพราะความทุกข์อาจช่วยปลุกพรสวรรค์ที่หลับไหลขึ้นมาได้นั่น

0: เสียสั่งรถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Honda Wave 110
0: 125
1: Super Cup
0: Scoopy
1: Tiono Plus
0: Lead
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Honda Wave 110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
0: ยังไม่พอ
1: ของแถมจัดเต็ม
0: ทั้งตู้เย็น
1: เครื่องซักผ้า
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: สูงสุดกว่า
0: 8,000 บาท
1: โปรแรงแบบน
0: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจ
0: บริการหลังการขาย
1: การันตี
0: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
1: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
0: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังทานิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อดีลพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อย
4: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
5: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มไม่ต้องจ่ายเยอะ
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
6: โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

างกรุงเทพเองก็มีการเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันนี้จนถึง4ตุลาคมนะคะบอกว่ามวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงเสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำขณะที่เส้นทางสัญจรที่ควรจะติดตามสถานการณ์ได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ทั้งนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าสำหรับน้ำเหนือเรามอนิเตอร์ตลอดสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะน้ำเหนือลงมาที่เจ้าพระยาเรามีจุดเช็คอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเฉลี่ยที่ 1,814 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังรับได้อยู่ทั้งนี้โดยหลักการน้ำเหนือกับน้ำหนุนคือน้ำเดียวกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนหลักการคือต้องดูดข้ามคันไม่มีช่วงเวลาที่จะเปิดประตูให้น้ำได้เพราะน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำข้างในเสมอดังนั้นน้ำเหนือกับการดูดน้ำจึงไม่มีปัญหาน้ำเหนือก็จะมี2 ส่วนคือล้นข้ามคันแต่ตอนนี้ไม่ข้ามคันแต่จะมีปัญหากับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนน้ำเหนือโดยตรงคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันยกเว้นน้ำเหนือที่พันออกมาทางฝั่งตะวันออกอาจจะมีผลกระทบตอนนี้บอกว่าได้คุยกับกรมชลประทานว่าให้ชะลอการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกก่อนค่ะในขณะที่ปัญหาเรื่องของการสั่งปิดประตูระบายน้ำของนักการเมืองทางฝั่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าก็ได้ออกมาฟาดพฤติกรรมนักการเมืองนะคะกรณีไปยืนถ่ายภาพสั่งปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนโดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความรู้เชิงวิศวกรรมอย่างร้ายแรงเพราะเมื่อน้ำเต็มเขื่อนเกิน 90-100%การสั่งปิดเพื่ออั้นน้ำไว้จะสร้างแรงดันมหาศาลกระทบต่อเสถียรภาพตัวเขื่อนเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติภัยเขื่อนแตกซึ่ง10ชีวิตของนักการเมืองก็รับผิดชอบความสูญเสียไม่ไหวอาจารย์สิตางเรียกร้องนะคะให้นักการเมืองหยุดก้าวก่ายและอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในเชิงเทคนิคเด็ดขาดพร้อมระบุไม่ต้องไปยืนชี้นิ้วสั่งการหรือทำเป็นรู้ดีควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหลักอย่างสทนช.กรมชลประทานกฟผ.และกรมอุตุที่ทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นประจำทุกวันพร้อมทั้งทิ้งท้ายส่งตรงไปถึงนักการเมืองนะคะบอกว่าขอความกรุณานักการเมืองโปรดอยู่ที่บ้านอย่าออกมาเป็นภาระสังคมอยู่ที่บ้านเป็นภาระครอบครัวกฟผ.จิมาอ่านจากไทย PBS News ค่ะ

0: ณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ได้แก่น้องวันนิสาวงคำเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และน้องพลอยนิตาธนาพงศ์นิทิตเยาวชนดีเด่นจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับโล่เกียรติคุณพร้อมทั้งเกียรติบัตรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ความสำเร็จอันทรงเกียรติในครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและรั้วแสดน้ำเงินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีความทุ่มเทเสียสละและการมีจิตสาธารณะของเด็กๆที่พร้อมเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
2: สู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
3: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมเซนต์ไชน่าวันดีของวันที่27กันยายนนะคะซึ่งมีการรายงาน29กันยายน 1:46 นาทีแฟนเพจจิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนระบุว่าพบพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 1,631,394 ไร่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกบางส่วนได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครเพชรบุรีเพชรบูรณ์กาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตากนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานีทั้งนี้จิสดาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์ตามภารกิจทั้งด้านการวางแผนการติดตามและการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังเพิ่มเติมได้ที่ disaster.jisda.or.th พร้อมติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีพร็อพโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
6: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness

0: ่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
4: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมืองประเพณีอินทขิงประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
4: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
4: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass
4: FM Mass FM
5: Refresh Refill the music
6: Chiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่30กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อนไลน์แอด Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening.

มีฉันอยู่ทั้งคนนะคะเล่าสู่กันฟังได้วันนี้อากาศเป็นยังไงโอเคไหมซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเช้านี้เชียงใหม่เรามีหมอกลงแบบเบาๆจางๆค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็หลายพื้นที่ทีเดียวกับคุณฟางมองเห็นแล้วรู้สึกเหมือนบรรยากาศหน้าหนาวแต่ยังไม่ใช่นะฤดูนี้ยังเป็นฤดูฝนกันอยู่นะคะต้อนรับคุณฟางเข้าสู่เช้าวันใหม่วันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้วันสุดท้ายของกันยายนด้วยหลายคนเรียกกันยายนเป็นกันยายนมันก็เยินจริงๆแหละนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่30กันยายน2569กับอากาศสบายๆเช้าๆฝนยังไม่มาค่ะเมื่อวานนี้ก็ตกพรำๆบ้างในบางจุดนะคะตลอดทั้งคืนก็อากาศมีความเย็นนิดนึงเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่เช้านี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าหมอกลงแดดก็ไม่มาด้วยใครซักผ้านี้ต้องบอกเลยนะว่าผ้าไม่แห้งแน่นอนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าเล็กน้อยเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เริ่มต้นกับเช้านี้ด้วยเพลงเพราะของพี่เบิร์ดธงชัยเล่าสู่กันฟังและอีกหนึ่งเพลงจริงๆแล้วก็เป็นของพี่เบิร์ดนี่แหละแต่ว่าหยิบในเวอร์ชันของสนามหลวงมาฝากกันกับหมอกหรือควันหมอกจางๆหรือควันน่าจะเป็นหมอกแหละไม่ใช่ควันแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันเช้าๆของเราค่ะอัปเดตเรื่องราวของดินฟ้าอากาศกันนิดนึงละกันนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กันนะคะพยากรณ์อากาศเชียงใหม่เราวันนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวเวียงแหงเชียงดาวเชียงประการฝางแม่อายพร้าวแม่แตงนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอมก่อยฮอดดอยเต่านี้เจอฝนแน่นอนแต่ว่าหลายโซนอย่างเช่นในเมืองเอ่ยหางดงสารพีสันกำแพงเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่32องศาเซลเซียสนะคะในส่วนของจุดอื่นในภาคเหนือรวมๆค่ะคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง

ว่ามันจะเริ่มเบาลงจะกลับมาตกเยอะอีกทีหนึ่งก็ประมาณวันที่4ที่5ของเดือนหน้าตุลาคมซึ่งก็คือเดือนหน้าก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคุณฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังเจอทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งความเย็นทั้งแดดจะมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฝนอาจจะยังมาอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าป่วยเด็ดขาดในช่วงนี้นะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเช้าของวันทำงานเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะออกัสแปนขอบคุณกันและกันขอบคุณคนใกล้ตัวที่อยู่ซัพพอร์ตกันขอบคุณตัวเองที่แข็งแกร่ง

มาได้ไหมเพลงเก่าของแดนบีมนะคะจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเซ็กโฟนเพื่อนเหงาสาวข้างบ้านเก่ามากเพลงนี้ออกัสแฟนกับขอบคุณกันละกันด้วยนะคะ9นาฬิกากับ27นาทีกับเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์ฟังเพลงเพลินๆเริ่มต้นกับการทำงานกันต่อละกันนะคะเขาว่ากันว่าคนไทยเราเนี่ยขยันมากเลยทีเดียวคนไทยทำงานหนักติดอันดับ3ของโลกนะคะหลายคนอาจจะอยากพักแต่ติดคำว่าเกรงใจจนไม่กล้าลาโดย 74% เนี่ยยอมยกเลิกวันลาเมื่อรู้ว่ามีงานค้างกองอยู่เต็มโต๊ะไปหมดเลยทีเดียวบางคนเนี่ยป่วยก็ยังต้องฝืนมาทำงานเลยเพราะฉะนั้นหลายคนมีวันลานะลาเยอะด้วยลาไปเที่ยวบ้างก็ดีเพราะว่าจากสิ้นปีละวันลาเหลือจะได้ไม่รู้สึกผิดเองค่ะจริงๆแล้วร่างกายคนเราแล้วก็ชีวิตเราต้องพักบ้างอะไรบ้างอย่าไปหักโหมกับการทำงานมากจนเกินไปชาร์จแบตให้กับชีวิตแล้วกลับมาลุยกันใหม่นะส่งแรงใจให้หลายๆคนที่เป็นสายแบกงานแล้วก็ทำงานหนักจนเกินไปอาจจะทำให้เราป่วยและไม่สบายได้หาเวลาพักกันบ้างกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวและพักผ่อนกันกับรถคันใหม่เลือกได้กับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณมั่นใจได้กับ Toyota Hybrid คันนี้ในรุ่นของ Yaris Cross นะรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ค่ะผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2นะคะจัดให้กับดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะและทุกทางเลือกรับเพิ่มเป็นสลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan รับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station ด้วยนะคะขอเสนอดีแบบนี้รอคุณอยู่ค่ะขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางจนถึง31ตุลาคม2569อยากจะมีรถใหม่ไว้ใช้ให้ของขวัญรางวัลให้ของขวัญรางวัลกับตัวเองกับรถคันเก่งคันโปรดเลือกได้ทุกรุ่นที่ Toyota เชียงใหม่มีรถพร้อมส่งมอบค่ะที่ปรึกษาการขายก็พร้อมรถก็พร้อมรออะไรไปเจอกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ที่053-202-009ค่ะ053-202-009อัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงานเก่าของซาร่าเพลงนี้ลืมไปหรือเปล่าเพลงฮิตที่ถูกนำมา cover เยอะมากนะคะอันนี้คือออริจินัลเวอร์ชันของเขาลืมไปหรือเปล่าจากซาร่าค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ากของเวียนเซ้งเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับฮัลโหลนะคะก่อนในนั้นมีไวฟลายจากไดโดด้วยการรายการ43นาทีค่ะเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้หลายคนแฮปปี้กับการขับขี่รถถนนทนทางรถโล่งมากก็จะโล่งแบบนี้ไปประมาณสัก2สัปดาห์คุณผู้ฟังในเดือนหน้าในสัปดาห์หน้านี้จะยิ่งโล่งกว่านี้อีกนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้จะบางตาแต่ว่าทุกคนก็ยังคงต้องออกจากบ้านไปทำงานกันอยู่เด็กๆก็จะได้พักกันอยู่บ้านก็จะทำให้การจราจรตอนเช้าและตอนเย็นอาจจะลดความยุ่งเหยิงไปได้นิดหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและอีกเส้นทางหนึ่งที่มีการเปิดให้ใช้เส้นทางกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาได้ข่าวว่าถนนสวยงามแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวใครที่ใช้เส้นสันกลางคุณผู้ฟังแยกสันกลางนะคะซึ่งเป็นแยกที่รอคอยกันมาค่อนข้างนานทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เปิดให้ใช้เป็นปากกาเปิดให้ใช้เป็นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยฤกษ์งามยามดีเมื่อวานนี้ก็คือ11นาฬิกานั่นเองค่ะใครที่เดินทางเส้นสันกำแพงแม่อ่อนก็จะรับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะแม้จะของใหม่แล้วคนก็จะถือโทรศัพท์มาเพื่อจะถ่ายโค้งถ่ายคลิปกันก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้มาพร้อมกับสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านกันดีกว่ากับ Copen House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณกับ Home and Kitchen Sale นะคะมากับของแต่งบ้านและห้องครัวซึ่งเป็นห้องที่หลายๆคนให้ความสำคัญค่ะเกจะได้อะเซสซอรี่ในการที่จะดูแลบ้านในการดูแลห้องครัวก็แวะไปช็อปกันได้มีครบและมีเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็มีครบนะหรือว่าใครที่กำลังแพลนจะทำห้องน้ำใหม่เพราะจริงๆก็เป็นห้องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะก็สามารถเลือกสินค้าคุณภาพดีกับเราได้ค่ะและคุณพ่อบ้านต้องการเครื่องมือช่างก็แวะไปช็อปกันได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามาพร้อมกับโปรดีรอคุณอยู่ไอเทมดีๆเพื่อการดูแลบ้านหลายหมวดเลยทีเดียวทั้งงานบ้านงานช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องน้ำสีและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของดีราคาคุ้มช็อปกันได้สบายใจไปก็เป็นหาวชนะคะจะเต็มความคุ้มเหมือนเดิมค่ะซื้อหมื่นคืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสมาชิกสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Club นะใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทด้วยและเมื่อคุณซื้อสินค้าในมุมของวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทด้วยค่ะและยังรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,200 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณตามไปช็อปกันได้เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยหรือว่าจะแวะไปช็อปกันที่ Golden House สาขาลำพูนก็พร้อมให้บริการเช่นเดียวกันค่ะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House นะคะและช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้รับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ของแถมมากมายทีเดียวช็อปได้อย่างสบายใจไปดูแลบ้านกันได้ที่ Golden House ได้ค่ะ เพลงนี้ค่ะ Don't be

Good Time ค่ะคุณผู้ฟังงั้นจากลูคัสเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Taylor Swift ด้วยกับ All For Life ดูเวลาตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วค่ะเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มๆในช่วงเช้าแต่ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเรานั่งยาวๆถึง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะส่งท้ายคุณผู้ฟังกับสิ่งที่คุณเลิกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญนะคะการที่เราไม่อยากจะเหนื่อยกับชีวิตนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเหนื่อยแล้วมันรู้สึกว่าพลังมันหมดจริงๆค่ะถ้าไม่อยากเหนื่อยลองทำดูอย่างเช่นการเลิกนอนดึกโดยไม่จำเป็นเลิกไถโซเชียลจนเสียเวลานะเล่าแอปโน้นแอปนี้เสียเวลาจริงๆเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลิกผลัดวันประกันพรุ่งลงมือทำได้เลยเลิกคิดมากกับเรื่องที่คุมไม่ได้เลิกพยายามเอาใจทุกคนค่ะเลิกกดดันตัวเองว่าต้องเก่งตลอดเวลาเลิกใช้เงินตามอารมณ์เลิกฝืนอยู่กับคนหรือว่าสิ่งของที่ทำให้เรารู้สึกว่าหมดพลังและสุดท้ายเลิกแบกทุกเรื่องไว้คนเดียวแล้วเราจะมีความสุขและก็ไม่เหนื่อยกับชีวิตมากจนเกินไปใช้ทุกวันให้มีความสุขที่สุดกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยHeadberry เพลงนี้กับ Stay Together ค่ะส่งท้ายจังหวะสนุกกันชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนเจอกันรอบบ่ายคราวนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิชาการเตือนฝนถล่มถี่ขึ้นรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักระดับรุนแรงมีโอกาสเกิดถี่ขึ้นซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่ามหาอุทกภัยกำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ New Normal ที่ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือทั้งนี้หากวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดทกภัยระดับรุนแรงมาจาก3ปัจจัยหลักคือปัจจัยทางภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและผังเมืองโดยปัจจัยทางภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิโลกและทะเลที่สูงขึ้นทำให้บรรยากาศอุ้มน้ำได้มากขึ้นเกิดฝนตกหนักกระจุกตัวในระยะเวลาอันสั้นน้ำฝนตกถล่มพื้นที่เดียวสูงถึงหลายร้อยมิลลิเมตรภายในไม่กี่ชั่วโมงขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รับน้ำและป่าต้นน้ำซึ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำลดความสามารถในการชะลอน้ำส่งผลให้น้ำป่าไหลทะลักลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยความเร็วสูงพร้อมตะกอนดินโคลนจำนวนมากและปัจจัยสุดท้ายคือผังเมืองซึ่งการขยายตัวของเมืองที่มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนถนนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ทำลายทางน้ำไหลเดิมทำให้เมืองกลายเป็นแอ่งรับน้ำที่ไร้ทางระบายเมื่อภัยพิบัติขยับเข้าใกล้ตัวและถี่ขึ้นประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการตั้งรับเพื่อเยียวยาไปสู่การวางโครงสร้างเพื่อปรับตัวโดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning System หันมาปรับใช้เทคโนโลยี AI คาดการปริมาณน้ำส่วนแบบ Real Time และเชื่อมต่อกับระบบ Cell Broadcast เพื่อส่งตรงเข้าโทรศัพท์มือถือประชาชนให้เร็วที่สุดนอกจากนี้จะต้องบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัดโดยจะต้องห้ามก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทางน้ำไหลธรรมชาติและเว้นคืนพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อทำเป็นแก้มลิงชะลอน้ำอย่างจริงจังรวมทั้งต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบ Spawn City โดยเปลี่ยนเมืองคอนกรีตให้เป็นเมืองฟองน้ำโดยชูการใช้อิฐปูพื้นซึมน้ำได้ในส่วนสาธารณะเพื่อรองรับน้ำท่วมและเร่งขยายเครือข่ายอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมมากขึ้นจบข่าวกลับไปติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: นช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

ดมจรุวัฒน์นี่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วสื่ออารมณ์ได้ดีแล้วก็เข้าถึงตัวเนื้อหาเพลงแล้วก็อารมณ์เพลงได้ลึกมากๆนะฮะเพลงนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดความเป็นความเป็นไทยเข้าไปปะปนเข้าไปด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากนะครับจะเป็นรักแท้ฮะจากเพลงประกอบซีรีส์สกุณาซ่อนรักครับแล้วก่อนหน้านู้นจาก Enjoy Play ฮะไม่มีใครรู้ว่าจะนานเท่าไหร่แล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงครับ1ถึง100ฮะพูดถึงเรื่องของความรักที่ผู้หญิงผู้ชายมักจะต่างกันเนาะถ้าเป็นผมก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าเพศไหนหรือใครจะต้องเริ่มต้นจาก100หรือใครจะต้องเริ่มต้นจาก1นะครับผู้ฟังแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเริ่มต้น100บางทีมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปตามเวลาที่มันเคลื่อนตัวนะครับหรือบางคนก็เริ่มต้นจากน้อยๆนะฮะค่อยๆรักนะฮะถึงจะมารักอย่างเต็มสุดหัวใจเมื่อถึงระดับที่100แบบนี้คุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับ30วันสิ้นเดือนพอดีมาวันนี้หลายคนน่าจะยิ้มออกมีความสุขในการรับเงินเดือนกันนะคุณผู้ฟังหวังว่าเงินที่ได้มาไปกันต่อได้ตลอดเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าเดือนตุลาคมมีวันหยุดยาวไม่ใช่ยาวสิมีวันหยุดเยอะนะฮะ2วันด้วยกันเนี่ย

จะเย็นนะครับจากซาร่าซาโรราครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะฮะหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้ฟังกันนะครับต่ออีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าเออนะถ้าจะมีเพลงแบบสไตล์เนี่ยต่อกันไปแล้วก็พยายามเปิดเพลงให้มันอยู่ในระดับมูดเดียวกันนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านู้นซิงเกิลคอยครับจาก Tattoo Color นะฮะเช้าวันนี้ตื่นเช้ามาประมาณสัก 6:00 นคุณผู้ฟังหลายคนเจอหมอกนะฮะไม่ใช่ PM 2.5 แน่นอนนะครับเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ไม่น่าจะมีเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันขาวโพลนไปทั้งเชียงใหม่เลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหหลายแยกนะฮะที่เขาจับภาพมาได้เนี่ยอากาศมันเริ่มดีขึ้นเนาะอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูที่มีฝนฟ้าตกเยอะๆก็จะเข้าสู่ฤดูที่อากาศเริ่มแห้งและอากาศก็จะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะครับเรามักจะได้กลิ่นของดอกไม้ฮะมาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้แหละดอกลันทมก็มีกลิ่นนะครับผู้ฟังแล้วก็จะมาในช่วงฤดูหนาวนี่แหละฮะ

0: ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ Toyota เชียงใหม่ครับเรามีโปรโมชั่นนะฮะต้อนรับช่วงของเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะฮะใครที่สนใจ Yaris Cross ครับพบกับ Yaris Cross ข้อเสนอพิเศษนะครับ3ทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,966 บาทครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะฮะทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ก็ได้ครับหรือทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับทุกทางเลือกที่คุณรับนะฮะรับเพิ่มครับส่วนลดเงินดาวอีก 10,000 บาทพร้อมกับแพ็คเกจเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 Smart Plan นะครับและรับแต้ม Blue Plus คูณ3นะฮะเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับและนอกจากนี้เรารับข้อเสนอพิเศษนะครับขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 13,000 บาทและขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คตามระยะที่กำหนดครับและยังขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับนี่คือข้อเสนอพิเศษของเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะฮะแวะไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ Toyota เชียงใหม่ครับพบกับ Yaris Cross Trust Me It's Toyota HEV นะครับคุณผู้ฟัง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์นะครับสาขาสัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามิน X Plus
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

จากก้อยอรัชพรนะฮะและนี่คือโคจรเดี่ยวรักครับแต่วันนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่ชอบเดินทางเป็นคนที่ชอบโคจรชีพจรลงเท้านี่นะครับต้องมีพกติดตัวไว้สำหรับ Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงมากถึง 2.32% นะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบในการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคนที่ชอบออกกำลังกายนะฮะทำกิจกรรมนะครับหรือผู้อย่างเช่นเอ็กซ์ตรีมนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้พละกำลังร่างกายเยอะๆบางทีเนี่ยนะฮะอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยมักจะถามหาอยู่แล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เราอาจจะใช้เขาเรียกอะไรใช้ส่วนไหนของร่างกายผิดจังหวะนิดนึงนะฮะพอมันผิดปุ๊บเนี่ยอาการปวดมาฮะอย่างเช่นแบบปวดแขนอย่างเงี้ยโอ้โหข้อพลิกบ้างอะไรบ้างมันเป็นปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างตามปกตินะครับดังนั้น Planil 2X Gel ครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ใช้ง่ายครับทาแค่บริเวณที่พี่มีอาการปวดวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับไปทำกิจกรรมที่คุณโปรดเนี่ยได้อย่างมั่นใจเลยครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planil 2X Gel ดูแลคุณนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

ซ็นชัดเจนมากนะฮะเพลงของเมอร์สครับแล้วก็ Black Heart นะฮะที่ไปเป็นแขกรับเชิญให้กับเพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่า 3AM Call หรือว่าขึ้นใจครับแม้กระทั่งตี3ผ่านไปเสียงมันยังเรียกร้องอยู่ในหัวใจนะฮะมันขึ้นขึ้นมาในใจครับผู้ฟังและนี่คือเพลงที่ยังเศร้าอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีเรื่องร้องในใจนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเรื่องอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะครับแล้วก็วันนี้ทางโรงพยาบาลลานาเองก็ให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะลานา Hospital ครับซึ่งเราออกแบบมาให้ผู้ที่เข้ารับบริการเนี่ยนะฮะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถที่จะลดการพกพาเอกสารนะฮะรวมถึงการช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างเช่นคุณเข้าไปเนี่ยนะฮะสามารถที่จะดูคิวนัดนะครับของคุณหมอได้ว่าครั้งต่อไปนัดเมื่อไหร่วันไหนนะฮะคุณหมอชื่ออะไรนะฮะคุณฟังเข้าไปดูได้เลยพร้อมไปถึงดูข้อมูลสุขภาพนะครับดูประวัติการรักษานะฮะดูรายการยาที่เคยได้รับดูประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็การแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยแวะมาได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือใครจะดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play พิมพ์ค้นหาคำว่าลานา Hospital นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0521134777ครับ0521134777นะฮะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

ฟรีแฮนด์นะครับและนี่คือขายความอบอุ่นเพลงเก่าที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเสียใหญ่นะครับเอาเวลาหมดพอดีครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่หนึ่งนะฮะชั่วโมงหน้านะครับเตรียมตัว4เพลงนี้ฮะมิวสิคคอมโพเซตต้นชั่วโมงครับ What's this? Coming up

0: Don't go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับซีเพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อหลังเบรกข่าวแป๊บเดียวเองนะคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นในชั่วโมงกับน้องปันสรณวัฒน์กับวันเดย์วันนะฮะตามมาด้วยเพอร์พิชนะฮะหนึ่งคนตรงนี้แล้วก็ทรีแมนดาวกับไม่ให้ไปและไปปิดท้ายที่มินตราอินทิรากับกลวดน้ำตาครับเดี๋ยวหลังข่าวนะฮะกลับมาพร้อมกับสี่เพลงนี้ครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเดินหน้าหนุนกยศ.เสริมสภาพคล่อง 1,206.48 ล้านบาทดูแลนักเรียนนักศึกษากว่า 1.4 แสนรายให้ได้รับค่าเล่าเรียนค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงิน 1,206,477,900 บาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดากล่าวว่าในปีงบประมาณ2569กยศ.ขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 21,900 ล้านบาทแต่ได้รับการจัดสรรจำนวน 5,100 ล้านบาทมีส่วนต่าง 16,800 ล้านบาทโดยที่ผ่านมากยศ.ได้บริหารเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนมาหมุนเวียนเพื่อให้การปล่อยกู้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไรก็ตามจากการประมาณการกระแสเงินสดพบว่ากยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับโอนจ่ายค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้แก่นักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมจำนวน 141,838 รายจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,206,477,900 บาทเพื่อให้การจ่ายเงินกู้ยืมดำเนินต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนสำหรับปีการศึกษา2569กยศ.ประมาณการกรอบการให้กู้ยืมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั้งผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าที่กู้ต่อเนื่องจำนวน 775,629 รายวงเงินประมาณ 47,706.0876 ล้านบาทโดยข้อมูลณเดือนสิงหาคม2569มีผู้ได้รับการให้กู้ยืมแล้ว 577,523 รายคิดเป็น 74.45% ของกรอบจำนวนผู้กู้วงเงินกู้ยืม 35,083.5926 ล้านบาทหรือ 73.54% ของกรอบวงเงินทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @lanahospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening, you're listening.

และนี่คือบุกี้และอ้อนนะฮะกับหน้าประตูครับรวมไปถึงก่อนหน้านู้นมีมินตราเอ็นทิรานะฮะกรวดน้ำตารวมไปถึงไม่ให้ไปจากทรีแมนดาวครับเพอร์พีชหนึ่งคนตรงนี้แล้วก็น้องปันสรณวัฒน์กับวันเดย์นะครับและวิทยาวันนะฮะนี่คือทั้งหมด5เพลงนะฮะรวมไปถึงมิวสิคคอมโพเซตก่อนหน้านู้น4เพลงที่เราพรีวิวไปแล้วว่าคุณจะได้ฟังต้นชั่วโมงนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยกับ Global House นะฮะวันนี้ครับใครที่อยากจะซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านนะครับแน่นอนครับแวะไปได้เลยที่ Global House นะฮะโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาฝนตกทุกวันนะฮะช่วงหน้าฝนมีทั้งลมมีทั้งทุกอย่างนะครับบ้านหลายๆคนเจอปัญหาเรื่องน้ำซึมน้ำรั่วนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้คิดว่าโอ๊ยหน้าหนาวแล้วช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าปล่อยทิ้งไว้คุณผู้ฟังบางทีมันลืมนะพอถึงเวลามาฝนตกบางทีตกหลงฤดูบ้างนะฮะฤดูหนาวอยู่ดีๆฝนตกลงมาน้ำรั่วเหล่านี้มันสร้างความเสียหายกับบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วซ่อมบ้านกันนะฮะช่วงหน้าหนาวก็ดีครับอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องกังวลว่าซ่อมวันนี้เดี๋ยวฝนจะเทลงมาอีกเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะช่วงนี้ครับที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังครับเรามีสินค้ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนะฮะหรือจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับวัสดุก่อสร้างต่างๆรวมไปถึงของตกแต่งบ้านอย่างเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์งานครัวงานสวนห้องน้ำห้องนอนนะฮะห้องนั่งเล่นครบครันครับถ้าพูดถึงเรื่องบ้านต้องที่ Global House นั่นเองครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเรายังมีในส่วนการฉลองครบรอบ100สาขาที่ Global House นะครับคุณผู้ฟังให้คุณได้คะแนนเต็มๆนะฮะเรียกว่า100ล้านคะแนนนะครับใครที่เป็นสมาชิก Global Club อยู่แล้วเนี่ยนะฮะสะสมคะแนนอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังกับการสะสมคะแนนนะฮะ100ล้านคะแนนครับให้คุณเต็มๆไปเลยนะฮะในช่วงนี้เมื่อคุณไปช้อปปิ้งที่ Global House นะครับและนอกจากนี้สมาชิก Global Club ยังสามารถที่จะร่วมรายการนะฮะซื้อสินค้าที่ร่วมรายการทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ 1,000 บาทต่อใบเสร็จนะครับได้คะแนนพอยต์คูณ10ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะครับที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

เป็นน่ารักดีนะฮะคุณผู้ฟังครับบางทีการใช้ชีวิตคู่ด้วยระยะเวลาที่มันเดินหน้ามาหลายระยะเวลาที่ผ่านช่วงความทุกข์ความสุขต่างๆนะฮะบางทีความสวีทความหวานมันก็อาจจะเจือจางลงไปบ้างครับบางทีการเติมความหวานให้แก่กันและกันในชีวิตคู่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพลงใหม่ ETC นะฮะสวีทเหมือนก่อนนะครับผู้ฟังในการเติมความหวานให้กันและกันครับสำหรับความรักและคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคู่นั้นยืนยาวแล้วก็ทำให้ความรักนั้นมันดูสดใสเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังนะบางทีความรักมันหล่นหายไปนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับกุญแจดอกหนึ่งที่หายไปทางที่จะไขเข้าไปในหัวใจไม่ได้นั่นเองครับ

0: ียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับช่วงนี้อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่โหมทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับพักผ่อนไม่พอร่างกายอ่อนเพลียอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับให้อลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับซึ่งเราตอบโจทย์เรื่องของการดูแลตัวเองครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะฮะซึ่งจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ทันไซอะมีนซึ่งจะเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 ครับซึ่งสามารถที่จะช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นพร้อมกับวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทิเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดครับสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่าต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์ให้กับนมบุตรรวมไปถึงการช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะฮะและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ

แค่เราได้ขับรถนะฮะแล้วก็นั่งไปกับคนที่เรารู้สึกดีมากๆเนี่ยมันก็มีความสุขในค่ำคืนนี้แล้วล่ะแท็กซี่ไรด์นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณได้รถที่ถูกใจคุณนะฮะกับการขับรถได้สบายเนี่ยนะฮะแน่นอนมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันลงตัวมีจังหวะที่ดีมากๆครับอย่างเช่น BYD Atto 2รุ่นพรีเมียมนะฮะในราคา 659,900 บาทครับแต่เริ่มต้นที่ 32,995 บาทผ่อนต่ำสุดที่ 7,064 บาทนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นการรับ Lifetime Warranty Package มูลค่า 50,000 บาทแล้วก็ยังรับสิทธิ์ซื้อ Home Charger Sida พร้อมบริการติดตั้งในราคาอีก 10,000 บาทด้วยนะครับไปสัมผัสตัวจริงกันได้เลยที่ BYD North Star ของเรานะฮะทั้ง5สาขาครับตอนนี้เรามีดีลลับรอคุณอยู่นะฮะพร้อมกับส่วนลดแล้วก็ของแถมอีกมากมายมูลค่ารวมกว่าแสนบาทนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น Lifetime Warranty Package ประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษด้วยจนถึง30กันยายนนี้แวะมากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินมหิดลนะฮะสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและขวงสิงครับ0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับไม่รู้ว่าจะจบไปเพลงนี้นะฮะเอาว่าส่งท้ายคุณด้วยเพลงนี้ละกันสภาวะทิ้งตัวครับได้เวลาทิ้งตัวแล้วฮะเที่ยงแล้วไปหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่าทิ้งตัวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงบ่ายมาลุยงานกันต่อวันสุดท้ายของเดือนกันยายนวันนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันต้นเดือนตุลาคมสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์จับมือ6บิ๊กเทคเซ็นข้อตกลงคุมความปลอดภัย AI ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจัดประชุมร่วมกับผู้นำบริษัทเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ที่ทำเนียบขาวก่อนประกาศข้อตกลง White House Accord on Super Intelligence Joint Commitment on Frontier Responsibilities โดยวางกรอบความปลอดภัยสำหรับบริษัทที่พัฒนาโมเดล AI ระดับแนวหน้าหรือ Frontier Models ท่ามกลางความกังวลว่าความสามารถของAI กำลังพัฒนาเร็วกว่ากลไกกำกับดูแลข้อตกลงดังกล่าวมีผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี6รายร่วมลงนามได้แก่สุนดาพิชัย CEO Google Elon Musk จาก XAI Dario Amodé CEO Anthropic Mark Zuckerberg CEO Meta Jensen Huang CEO Nvidia และ Greg Brockman ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลางแต่เป็นความร่วมมือโดยสมัครใจของบริษัทที่เข้าร่วมทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงมีลักษณะผูกพันทางศีลธรรมหรือ morally binding และเปรียบเทียบว่าเกือบเหมือนรัฐธรรมนูญสำหรับการกำกับเทคโนโลยีขณะที่แนวทางหลักยังให้อุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมตัวเองแทนการใช้กฎระเบียบจากรัฐบาลเป็นกลไกหลักล่าสุดหลังประชุมกับผู้บริหารเทคโนโลยีที่ทำเนียบขาวเขาย้ำอีกครั้งว่าชื่อถูกเปลี่ยนเป็น SI แล้วชื่อของข้อตกลงที่บริษัทเทคโนโลยีลงนามก็เลือกใช้คำว่า Super Intelligence แทน Artificial Intelligence เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนคำเรียกในบริบทของรัฐบาลทรัมป์ไม่ได้หมายความว่าวงการวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม AI ทั่วโลกเปลี่ยนคำว่า Artificial Intelligence เป็น Super Intelligence แล้วและตัวข้อตกลงที่เผยแพร่ไม่ได้ระบุว่าคำศัพท์ AI ทางวิชาการถูกเปลี่ยนชื่อประเด็นนี้มีความสำคัญเนื่องจากคำว่า Super Intelligence มีความหมายเฉพาะอยู่แล้วในวงการ AI โดยทั่วไปใช้กล่าวถึงแนวคิดของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถทางปัญญาสูงกว่ามนุษย์ดังนั้นการนำ Super Intelligence หรือ SI มาใช้เป็นคำเรียกรวมสำหรับเทคโนโลยี AI อาจทำให้เกิดความสับสนระหว่างคำที่รัฐบาลสหรัฐเลือกใช้กับความหมายทางวิชาการที่มีอยู่เดิมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: MHz โดยกัญชิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
1: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายทานอาหารมื้อเที่ยงให้อร่อยแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้ซีลีนดิออนเริ่มต้นรายการด้วย The Power of Love เธอได้เสนอข่าวเรื่องการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ติดตามข่าวก็แล้วกันนะคะแสดงว่าก็พร้อมที่จะโชว์พลังงานทั้งเสียงแล้วก็หน้าตาสาสวยเหมือนเดิมนะคะอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไป Billy Joel กับ Honestly นั่นเคยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกเพลงหนึ่งของ Billy Joel ค่ะวันนี้มีข่าวดีระดับโลกนะคะมาแจ้งให้ทราบนั่นก็คือได้พบกับยาสังหารมะเร็งจากออสเตรเลียค่ะนักวิจัยของออสเตรเลียได้ค้นพบยารักษามะเร็งโดยทะลุทะลวงเยื่อกั้นระหว่างเลือดกับสมองได้สำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีเทคนิคแบบโมเลกุลยาไปพร้อมกับเข้าผ่านกำลังขนส่งกับสารอาหารตามธรรมชาติของร่างกายอย่างธาตุเหล็กและกลูโคสให้สมองดึงยาเข้าไปใช้เองโดยเตรียมนำมาใช้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ป่วยทั่วโลกด้วยค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ Song Good Memory วันนี้เลือกงานของนักร้องนักดนตรีฝีมือเยี่ยมชาวเอเชียของเราคนหนึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเขาก็คือซาดาโอะวาทานาเบ้นั่นเองนะคะซาดาโอะวาทานาเบ้ไม่เป็นเฉพาะแค่นักดนตรีที่ฝีมือดีเท่านั้นเองนะคะเขายังเริ่มเรียนมาทางดนตรีแจ๊สจากมหาวิทยาลัยเบอร์คลีย์นะคะซึ่งโด่งดังในเรื่องที่นักดนตรีฝีมือดีๆมักจะเรียนสำเร็จมาจากที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกันมากมายนะคะซาดาโอะวาทานาเบ้กับเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของเขาซึ่งทำให้เราได้รักบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยกันทำบ้านให้มีชีวิตชีวามีความสุขนะคะเลือกเพลงนี้มาฝากทุกบ้านเลยค่ะ When We Make a Home ซาดาโอะวาทานาเบ้เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังแพลนจะเปลี่ยนมือถือแท็บเล็ตหรืออัปเกรดโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ใหม่ขอจับตาเดือนตุลาคมนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะสยามทีวีกำลังเตรียมจัดงานใหญ่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะงานนี้รวมมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษตลอดทั้งเดือนและกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกสุดสัปดาห์เตรียมพบกับแฟลชเซลนาทีทองเก่าแลกใหม่สิทธิ์ผ่อนยาวและกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกสุดสัปดาห์ซึ่งเชิญชวนคุณอดใจรอสักนิดนะคะเพราะว่า 1-31 ตุลาคมนี้อาจจะมีดีลที่ทำให้คุณคุ้มค่ากว่าที่คิดค่ะแล้วมาพบกันที่งานสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ที่สยามทีวีทุกสาขานะคะคุณผู้ฟังคะ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของ Toyota นะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเรา Toyota เชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ Toyota เชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่ที่สันป่าตอง Toyota เชียงใหม่ที่จอมทองและ Toyota เชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซูเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
3: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0523 053-202-0009ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา

0: Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: Triple Track 3 in 1วันนี้มีเพลงของ Earth, Wind and Fire มาปิดท้ายเดือนกันยายนกับเพลง September ค่ะเพลงที่2เป็นเพลงของ Bryan Adams เพลง Everything I Do It For You นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Jefferson Airplane กับ Somebody to Love 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงปิดท้ายรายการแล้วค่ะมีข้อคิดดีๆฝากคุณก่อนจากกันนะคะชัยชนะที่น่าปลื้มที่สุดคือชัยชนะที่ได้มาร่วมกันBeautiful Soundขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรายการค่ะมีความสุขในการทำงานตลอดวันนี้นะคะกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะตุลาคมอากาศแปรปรวนลมหนาวปะทะลมฝนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าสภาวะฝนยังมีตกตามมรสุมที่กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยแต่เริ่มมีทิศทางที่แปรปรวนมากโดยในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนน้อยลงยังคงมีฝนบางจุดบางพื้นที่เป็นหลังเลิกงานตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมแต่มีกำลังอ่อนทำให้ทั่วไทยช่วงเย็นถึงค่ำเกิดฝนได้แม้ขณะนี้จะอยู่ในระยะปรากฏการณ์เอลนินโยกำลังแรงแต่ด้วยปัจจัยย่อยระดับท้องถิ่นของประเทศไทยเช่นลมประจำถิ่นลมบกลมทะเลและสภาพอากาศภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่นยังมีอิทธิพลมากกว่าในระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลทิศทางลมแปรปรวนไม่แน่ทิศอาจมีหลายกระแสช่วงนี้ยังมีฝนและในช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมลมบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมหนาวพัดลงมาจะทำให้ช่วงแรกๆมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะอาจมีกำลังไม่แรงนักแต่พอจะทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสูงภาคเหนือภาคอีสานตอนบนลมเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและจะมาปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นในขณะนี้เริ่มมีสัญญาณของลมหนาวพัดมาแต่ยังไม่แน่ทิศประกอบกับช่วง10ถึง13ตุลาคมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวซึ่งช่วยดึงลมให้เปลี่ยนทิศทางได้สภาพอากาศในระยะนี้จะแปรปรวนสูงเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูทิศทางลมในระดับล่างๆมีหลายกระแสเปลี่ยนไปมาฝนยังไม่หมดอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระวังรักษาสุขภาพภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมในทะเลสูงขึ้นในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวชาวประมงต้องระวังยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานา Hospital Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ดียามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะรายงานตัวเข้าสู่ชั่วโมงยามบ่ายเจอกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันสิ้นเดือนค่ะอากาศค่อนข้างดีเริ่มมีแดดแล้วหลังจากที่ตอนช่วงเช้ากันลุ้นกันว่าฝนจะมาไหมแล้วก็บรรยากาศก็คือเหมือนหน้าหนาวเลยนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยขับรถมาทำงานก็มีหมอกใช่ไหมคะพอสายๆมาหันหน้าไปทางดอยสุเทพไม่เห็นดอยสุเทพเลยแต่ว่าปกคลุมไปด้วยหมอกฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ตอนนี้แดดเริ่มมาแดดก็สู้ชีวิตมากๆว่าหลายๆคนคิดถึงมาออกมาให้ได้เจอกันบ้างก็ดีค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับบ่ายนี้นะคะวันสุดท้ายของเดือนกันยายนกับเพลงสากลในชั่วโมงแรกของเราเงินจากยังใครกับบลูค่ะและลิปตารวมไปถึงเจฟอลันด้วยเจมส์อลันกับ Take You To The Moon นั่นเองเพลงสากลในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนกันยายนกับ September เดือนที่มีคนบ่นเยอะมากจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจริงๆนะคะหวังว่าผ่านเดือนนี้ไปคงจะดี

ของซิงเกิลเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Too Sweet ก่อนนั้นมี Green Day ด้วย Wake Me Up When September Ends นะนี่คือวันสุดท้ายของ September เลยด้วยได้เวลาตื่นสักทีบ่ายโมงกับมีประมาณ29นาทีค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยกับชั่วโมงยามบ่ายและชั่วโมงแรกก็ฟังเพลงสากลด้วยกันนะคะและมาพร้อมกับคันโปรดที่สามารถพาคุณเดินทางไปเที่ยวไปไหนได้อย่างสบายใจโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะข้อเสนอพิเศษกับยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกราคาเลยทีเดียวไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็สามารถทำให้คุณได้เลือกความสุขในการเดินทางได้สบายๆเลยนะคะแวะไปเทสได้แวะไปเลือกกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทุกสาขาใกล้คุณค่ะคันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ฟังในรุ่นของ Yaris Cross นะใครๆก็ Cross กันน้องเล็กก็มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และทุกทางเลือกนะคะส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทจัดให้ค่ะหรือว่าจะเป็นแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan รับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station รับข้อเสนอแบบนี้เจอกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่และขยายระยะรับประกันรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะหรือว่าต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายบรรทุกของก็ได้เดินทางก็สบายไฮลักซ์ทรีโวดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังต่อยอดในการทำมาหาเงินกันต่อไปนะคะดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจคุณได้รองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรและยังรับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยสนใจรถสมัครค้าขายขนส่งหรือว่าใช้ในธุรกิจทักหาเราสอบถามได้เลยค่ะเพราะทีมงานพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยออกแบบรถให้เหมาะกับงานที่คุณต้องการได้เสมอนะคะเชิญได้กับ6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามคิวเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คนนั่นเองนะคะเดือนหน้าตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าเราจะเริ่มสัมผัสความเย็นๆกันแล้วนะคะซึ่งอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 5-8 ตุลาคมนี้ไทยเราจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและเริ่มมีอากาศเย็นๆด้วยค่ะจะเจอทั้งความเย็นแล้วก็เจอทั้งฝนซึ่งช่วงนี้ต้องสตรองเข้าไว้ช่วงแรกจะเริ่มจากอีสานแล้วก็ภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานและจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงนะคะซึ่งก็ข้อมูลของอากาศก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่สามารถเชื่อถือได้จะดีที่สุดเลยนะคะนโยเพลงนี้ค่ะ One in a Million ค่ะ

0: โยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
7: Refresh Refill the Music

เพลงนี้กับชาแนลค่ะก่อนจะฟังก่อนในนั้นมีคาเมล่าด้วยกับฮาวาน่าฟิชริงกับยังทักนะคะบ่ายโมงกับมีประมาณ45นาทีช่วงนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเตรียมตัวแล้วก็บอกสำหรับคนที่ยังเหลืออยู่นะวันนี้วันสุดท้ายของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในรอบของเดือนกันยายนใครที่ยังเหลืออยู่หลัก10หลักร้อยใช้ให้หมดกันละกันค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เริ่มในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสที่มีการต่ออายุโครงการขยายระยะเวลาโครงการอีก2เดือนก็คือช่วงของเดือนหน้าตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะมีวงเงินใช้จ่าย 1,000 บาทที่รัฐสมทบให้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็คือก็สบายเพราะมีเวลาในการใช้ตั้ง2เดือนแต่ว่าใครที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็10วัน20วันก็คงจะหมดไม่ถึงเดือนได้สบายนะซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดกันได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าจะทำให้เราเนี่ยก็ได้เงินเพิ่มมานิดนึงสำหรับคนที่จะต้องใช้จ่ายนั่นเองก็ลองไปทบทวนดูกันละกันในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติม1ตุลาถึง30พฤศจิกายนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เตรียมเติมเงินแล้วก็รอใช้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปละกัน

ลาดาค่ะคุณฟังกับ Star Wars เพลงนี้ก่อนนั้นมีแพนมาด้วยนะคะไม่รู้เป็นอะไรสองเพลงนี้ต้องเปิดคู่กันบ่ายโมงกับอีกประมาณ53นาทีแล้วนะคะแป๊บเดียวจะบ่าย2ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะสิ่งนี้ที่ควรจะทำเพราะว่าอายุมากขึ้นในแต่ละเดือนจริงๆนี่ก็9เดือนของปีนี้ผ่านไปใครที่ตั้งแพลนไว้ว่าตั้งแต่ต้นปีจะดูแลสุขภาพยังไม่ออกกำลังกายยังไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มส่งท้ายปีด้วยสุขภาพที่ดีและแข็งแรงกันค่ะและได้เวลาในการเช็คอัพดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คสุขภาพทั่วไปหรือว่าอาจจะมีอาการผิดปกติรู้สึกว่าทำงานแล้วหายใจเหนื่อยหรือว่าเป็นนุ่นเป็นนี่ก็สามารถที่จะนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะบริการดีๆจากเรายังมีอีกมากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของความอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินซึ่งที่นี่ฝ่ายในส่วนของด้านของการดูแลนะคะในส่วนของฉุกเฉินเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราก็พร้อมให้บริการเช่นเดียวกันสนใจรับบริการและก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลต้าสังดงใครๆก็ใกล้หมอซึ่งตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าแต่เรายังอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะ I'll always remember our summer. มามีเพลงนี้กับ Coconut Tree ค่ะ

เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะบ่ายสองแล้วด้วยขอบคุณในการติดตามนะคะชั่วโมงหน้ามาต่อกับเพลงไทยเพราะๆด้วยกันเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายที่เพลงนี้เพลงดังมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคนร้องคนเต้นเยอะจริงๆลิซ่าเพลงนี้กับสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนได้ผ่านช่องทางออนไลน์และสาขาธนาคารของรัฐใกล้บ้านเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างเป็นทางการแล้วโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ผ่านเว็บไซต์โครงการการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือที่หน่วยรับลงทะเบียนธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์และเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนส่วนผู้รับสิทธิ์รายเดิมระบบจะโอนวงเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดให้อัตโนมัติโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดินทางและอื่นๆได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 2 7 8 5 5 5
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ือไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

งนี้บอกเราว่าเราจะมีวันที่ออนแอร์บ้างวันที่เราเข้มแข็งวันที่เราผ่านทุกอย่างไปได้นะคะวันที่ออนแอร์จาก Enjoy Play เพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกมีพลังขึ้นทุกทีเลยทีเดียวออนแอร์ก็ไม่เช็บ

จะผ่านไปสักวันค่ะและนี่กำลังจะผ่านไปอีก1เดือนของกันยายนด้วย Enjoy Play กับวันที่ออนแอร์นะคะลิตากับวอนและสกายนานิสิ่งสำคัญด้วยนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ19นาทีเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอยังมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยค่ะอยากจะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตลองทำดูอยู่กับปัจจุบันยังมีสตินะปล่อยวางทุกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราสร้างสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเปิดใจกว้างอยู่เสมอรู้สึกพอใจและขอบคุณสิ่งที่เรามีรักษาความหวังไว้ในชีวิตเสมอค่ะคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีในชีวิตของเราจะได้มีความสุขกันบ้างเพราะว่าอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปเพลงนี้ออนแอร์ก็

ป็นช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกว่าเห็นแดดแล้วดีใจด้วยคำที่แดดไม่มาเลยนะคะ2-3 วันที่ผ่านมานี่ฝนตกช้ำหลายจังหวัดเจอน้ำท่วมรอบนี้ก่อนที่จะหมดฝนกันเนี่ยหนักเลยทีเดียวเอากันนะฟังกรุงเทพบางส่วนก็ยังไม่แห้งนะหรือว่าจะเป็นที่ระยองนี่ก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังหลายจุดหลายโซนที่เจอปัญหาเรื่องราวของน้ำท่วมก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นปีที่ทำให้หลายๆคนต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขที่สุดนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้มาพร้อมกับรถคันเก่งคันโปรดที่ให้คุณได้เลือกกันกับ BYD Nostar มองหารถยนต์มองหารถไฟฟ้ากันอยู่ใช่ไหมคะเลือกการใช้งานได้ตรงตามใจและที่สำคัญทำให้คุณเซฟแล้วก็ประหยัดขึ้นเงินได้ขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคันนี้น้องเล็กของเรา BYD Dolphin ค่ะเลี้ยวง่ายถอยคล่องรถติดก็ขับสบายขึ้นในชีวิตในเมืองง่ายกว่าเดิมกับคันนี้ BYD Dolphin วงเลี้ยวง่ายแนววงเลี้ยวแคบที่ 5.25 เมตรถอยมั่นใจด้วยกล้องมองภาพ360องศาบางคนนี้ไม่กล้าจะถอยจอดเรียกความที่จะไปโดนคันอื่นเขาอะไรต่างๆนานานี่มั่นใจดูกล้องเลยค่ะขับสะดวกยามรถติดด้วยระบบของ Stop ด้วยระบบ Stop และ Go นะจองวันนี้ค่ะรับข้อเสนอพิเศษจากเรารับโฮมชาร์เจอร์ชิดะมูลค่า 25,000 บาทพร้อมบริการติดตั้งนะคะและนอกจากนี้ยังมีวอร์แรนตี้แพ็คเกจค่ะแพ็คเกจในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทและยังรับแพ็คเกจบำรุงรักษารถยนต์5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรวันนี้ถึง30กันยายนแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกกันได้คุณผู้ฟังหรือว่าจะมองหาคันนี้กันอยู่คุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่ารักและน่าใช้ทุกมุมมีสไตล์ทุกเส้นทางคล่องตัวกับ BYD Atto 2ค่ะรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับการให้คุณได้เลือกกันทุกจังหวะของชีวิตเดินทางได้สบายๆ BYD Atto 1

BYD Auto True รุ่นพรีเมียม 659,900 บาทดาวเริ่มต้น 32,995 บาทและผ่อนต่ำอยู่ที่ 7,064 บาทเท่านั้นนะสนใจเชิญได้กับ6สาขากับ5สาขาเราไม่ว่าจะเป็นสาขาราชดำเนินประตูท่าแพค่ะสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฟางชุตนาสันทรายและที่สาขาขวงสิงแยกขวงสิง0532785555 0532785555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้เลยนะคะนักสักดาทรกับทีละวันค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร

0: 053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่าง

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the music

วเพลงนี้กับคาตานะคะบางสิ่งบางอย่างก็เห็นแต่ก็เลือกที่จะมองไม่เห็นแบบไม่สนใจดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่บางอย่างก็ต้องดูไว้คุณผู้ฟังและนี่คือคาตาจากนูนิวแลนด์บอกที่ไลออนด้วยค่ะใบ2กับ42นาทีชั่วโมงของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาฟังเพลงของ AK7 เพลงนี้บ้างฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหม

างไว้ต้องรักตัวเองมากกว่านี้จะได้ไม่ต้องแตกสลายไม่ต้องเอาใจไปให้ใครนะคะให้ใจอยู่กับตัวเราให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเราจะดีที่สุดเลยค่ะอีกหนึ่งเพลงของพิกซี่แล้วก็จีบนะนี่คืออย่าแตกสลายเพราะใครเลยเดียวจะบ่ายสามและค่ะคุณฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะชั่วโมงนี้ฟังเพลงไทยกันแบบเต็มๆส่วนชั่วโมงหน้าค่ะจะมีทั้งเพลงไทยและเพลงเอเชียนซองมาฝากคุณฟังกันด้วยส่งท้ายด้วยงานของ BNK48 เพลงนี้365วันกับเครื่องบินกระดาษนะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจีนเตือนโลกจับตาซูเปอร์เอลนีโญปี69รุนแรงสุดในประวัติการสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าโลกอาจเผชิญปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่มีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการหลังพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนีโญตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 3.2 ถึง 3.5 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนหากแนวโน้มดังกล่าวเป็นไปตามการคาดการจะทำให้เอลนีโญครั้งนี้มีความรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปรากฏการเอลนีโญยังส่งผลต่อฤดูน้ำหลากของจีนในปีนี้และคาดว่ายังคงมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศทั้งในจีนและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวรวมถึงอาจต่อเนื่องไปถึงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในปีหน้าโดยทั่วไปเอลนีโญเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเป็นระยะประมาณ 2-7 ปีเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าปกติและสามารถส่งผลให้รูปแบบสภาพอากาศในหลายภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดเอลนีโญอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การกระจายตัวของฝนอาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยบางพื้นที่อาจเผชิญภาวะแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้นขณะที่บางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're You're listening. 90

ายไปนะคะอีกหนึ่งเพลงของซีรีส์เบิร์ดที่เพราะมากเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นมีฟรีแฮนด์ค่ะหยิบเพลงเก่าของเสือใหญ่มาร้องกับขาดความอบอุ่นนะหลังจากนี้อากาศก็จะสวิงเล็กน้อยมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งอากาศเย็นๆกันด้วยนะวันนี้แดดก็ไม่เต็มที่นะไม่เต็มร้อยไม่เต็ม50ได้ซ้ำไปคือมาแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็หายไปแต่ตอนนี้ก็คลึ้มใหม่อีกแล้วคุณผู้ฟังกรุงเทพได้ข่าวว่าน้ำยังไม่แห้งฝนก็เทมาอีกต้องบอกว่าปีนี้น้ำเยอะหนักหน่วงจริงๆสำหรับเรื่องราวของปัญหาน้ำท่วมนั่นเองค่ะก็ส่งแรงใจช่วยพี่น้องที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่ามันหนักจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3บ่าย 37นาทีเสียงของเหมือนพลอยค่ะให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะ

จะมีความทรงจำด้วยกันมากมายกินข้าวด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวหลายๆปัญหามาด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเราไม่รักกันตอนไหนเหมือนกันนะคะเนื่องจากมีนแบนค่ะเราไม่รักกันตอนไหนและพิกซี่กับรักกันตอนเลิกกันอันนี้ก็มีอยู่จริงและเสียงของยินเดอะดรีมเมอร์นะคะไปไม่ได้ไปต่ออาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่าหลังๆมาก็จะมีข่าวแบบความรักไม่สมหวังจากหลายคู่ถึงขั้นแต่งงแต่งงานมีลูกและยังเลิกกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างการเดินทางของความรักเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าหล่อเลี้ยงความรักก็คือความใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะมันเติมความรักความหวานให้กันบ้างอะไรบ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายและใกล้จะ4โมงเย็นเลยด้วยตอนนี้บ่าย3โมงครึ่งแล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ที่พร้อมเติมความสุขและความสำเร็จให้กับคุณเสมอๆนะอยากจะได้รถแบบไหนเป็นกระบะก็จะมีทั้ง Hilux Revo หรือว่าจะเป็น Hilux Champ ค่ะต่อยอดในการใช้งานได้ต้องการรถแบบขับสบายก็ต้องคันนี้เลย Toyota Fortuner รับข้อเสนอพิเศษจากเราผ่อนเริ่มต้น9,884 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะแล้วก็ต้องการรถที่ขับแบบสบายๆ Yaris Etip ของเราคันนี้ก็คุ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะอยากจะได้รถไฟฟ้าเราก็มีให้คุณได้เลือกกันค่ะคุณผู้ฟังสนใจรุ่นของ Toyota New BZ4X นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้รับความคุ้ม2ต่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกดาวเริ่มต้น0บาทส่วนต่อที่2รับฟรีไปเลยค่ะ Toyota EV Wall Charger นะคะแล้วก็ประกันชั้น1 Toyota Care PHYD ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรค่ะสนใจแวะไปเทสไดฟ์และเลือกรถที่ตรงใจกับการใช้งานคุณได้และการดูแลหลังการขายจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คดูแลซ่อมเล็กซ่อมใหญ่ทำสีต่างๆมีครบเลยนะคะเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะลิปตาและเพอร์พีชกับขออนุญาตราค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin H Plus
3: Refresh Refill the music

พลงที่ดังมากเพลงหนึ่งจาก Moon Lover นะคะแล้วก็มีคนร้องเพลงแบบดำน้ำดำน้ำคือได้แต่ทำนองอะไรประมาณนี้ขำๆกันไป Say Yes นะคะงานของ Punch แล้วก็ Local แต่ร้องจริงก็เยอะนะเพลงก็เพราะอยู่ก่อนในนั้นมี Aloha จากโจชงช็อกนะคะจาก Hospital Playlist ค่ะครึ่งหลังของเราแล้วนะคะบ่าย3กับ46นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ฟังเพลง Asian Song ด้วยกันในครึ่งหลังแบบนี้นะคะลีมูจินบ้างกับทราฟิกไลท์ค่ะ

BTS เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจากอัลบั้ม Love Yourself นะคะนี่คืออัมบาแมนค่ะก่อนหน้านั้นมีกาโฮ Start Over หรือว่า Beginning จากเพลงประกอบอิตาวันคลาสนะคะลิมบูจินกับ Traffic Light เวลาจะหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะคะข่าวสารดีๆและเรื่องราวมากมายติดตามได้กันได้และเดี๋ยวช่วงเย็น 5:00 น.นี้ขออนุญาตแวบ1วันค่ะแต่ว่าจะทิ้งเพลงยาวๆให้ได้ฟังกันส่งท้ายไปพร้อมกับงานของยูกิเพลงนี้กับ Radio ดำๆเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดี

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดขณะที่คลื่นทะเลบริเวณหมู่เกาะอิสุมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้ขณะที่คลื่นทะเลบริเวณหมู่เกาะอิสุมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ความชื้นจากพายุอาจไหลเข้ามาเสริมแนวปะทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ทั้งนี้พายุซูริแกกำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกำลังลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAXดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้นดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

คุณผู้ฟังคะหากชีวิตมีคำว่าพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเงินทองซึ่งก็คิดว่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมาได้สัมผัสความสุขจากการเป็นคนดีด้วยการไม่มีความโลภมาบดบังใจให้เกิดความรุ่มร้อนชีวิตก็มีค่าลองดูนะคะลองฝึกตัวเองให้พ้นจากความเป็นขี้ข้าของเงินด้วยการฝึกหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมากมายเมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงินเพราะฉะนั้นการยุติความเป็นขี้ข้าของอำนาจเงินนี้พูดง่ายนะคะแต่หลายคนบอกว่าทำยากแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะคืนไม่ทำชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วตายไปเปล่าๆด้วยเหตุที่ว่าใช้เวลาหมดไปกับการสะสมเงินทองที่เอาไปไม่ได้แม้แต่เพียงบาทเดียวค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ Mass FM ฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าจากใจศรีสุดาชวชาติ

0: คอยส่งเสริมพูดตามของเขาค่ะด้วยการสอนการยกตัวอย่างและการเสริมกำลังให้แก่กันและกันถ้าหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำความสามารถของคุณก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของผู้ที่อยู่รายรอบตัวคุณนะคะแฟรงค์เบลนอธิบดีกรมตำรวจผู้ที่จะต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชานับร้อยคนในแคลิฟอร์เนียค่ะเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่งานที่ปัจเจกบุคคลจะสามารถทำได้เพียงลำพังผมมองอาชีพของผมเหมือนการเป็นวาทยากรในวงออเคสตราที่ผู้จะต้องทำให้สมาชิกทุกคนเล่นได้อย่างสอดประสานกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิบดีเบลนได้ทำนั้นถูกกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรมตำรวจค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอย่างที่สุดจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าใจได้เองว่าพวกเขาจะต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาได้ทำไว้นั่นก็คือภาวะผู้นำสามารถแพร่กระจายได้นั่นเองค่ะ
1: วันนี้

0: สินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
1: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
1: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะสายหมาล่าหม้อไฟไม่พลาดนะคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำสุกี้ล่าเหมยหมาล่าหม้อไฟไร้ควันสาขาเชียงใหม่ด้วยน้ำซุปเข้มข้นวัตถุดิบสดใหม่ผักสดสดพร้อมหมูไก่เนื้อพร้อมทั้งหอยหมึกกุ้งครบจริงค่ะกับน้ำซุป7แบบไม่ว่าจะเป็นซุปหมาล่าเผ็ดลิ้นชาซุปหมาล่าเผ็ดน้อยซุปมะเขือเทศซุปต้มยำกุ้งซุปเห็ดหอมซุปกระดูกหมูและซุปกระดูกไก่ตังกุยเชิญค่ะสุกี้ล่าเมยหมาล่าหม้อไฟไร้ควันสาขาเชียงใหม่ที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
0: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
4: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: ชาวเชียงใหม่มีมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในด้านเครื่องแต่งกายและการทอผ้ากับกลุ่มคนไทยและกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคบนผืนผ้าจะมีลวดลายหลายประเภทเช่นลายขอลายเกลียวคลื่นรูปสามเหลี่ยมเรือช้างนกและคนซึ่งล้วนแต่เกี่ยวโยงกับความเชื่อในเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่และเป็นผลงานของผู้หญิงมาโดยตลอดที่ทำหน้าที่สืบทอดความเชื่อบนผืนผ้าเทคนิคการทอผ้ามี3ประเภทใหญ่คือจกเป็นเทคนิคการเพิ่มลวดลายโดยยกเส้นได้ยืนและพุ่งเส้นได้เพิ่มพิเศษผ่านด้วยเส้นยืนเป็นช่วงๆขีดเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มสีสันและความหรูหราโดยเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษบนผืนผ้ามัดหมี่เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายก่อนย้อมสีและทอโดยวิธีมัดเส้นใยทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งการย้อมจะใช้สีธรรมชาติโดยใช้สีครามเป็นหลักใช้สีแดงจากครั่งสีเหลืองจากขมิ้นและสีดำจากมะเกลือ
4: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะ22กันยายนที่ผ่านมานายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะประธานจัดการแข่งขันเข้าร่ว

การแข่งขันแม่ระมิงเกมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและสร้างมิตรภาพอันดีให้แก่เยาวชนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงปลายปีให้กลับมาคึกคักอีกด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่นำโดยนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จึงเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนและบูรณาการความพร้อมในทุกมิติอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์สากลและสร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆสู่การเป็นนครแห่งโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะYou're happy.

ู้นำที่ดีมักจะคอยส่งเสริมผู้ตามของเขาค่ะด้วยการสอนการยกตัวอย่างและการเสริมกำลังให้แก่กันและกันถ้าหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำความสามารถของคุณก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของผู้ที่อยู่รายรอบตัวคุณนะคะแฟรงค์เบลนอธิบดีกรมตำรวจผู้ที่จะต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชานับร้อยคนในแคลิฟอร์เนียค่ะเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่งานที่ปัจเจกบุคคลจะสามารถทำได้เพียงลำพังผมมองอาชีพของผมเหมือนการเป็นวาทยากรในวงออเคสตราที่ผู้จะต้องทำให้สมาชิกทุกคนเล่นได้อย่างสอดประสานกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อธิบดีเบลนได้ทำนั้นถูกกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรมตำรวจค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอย่างที่สุดจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าใจได้เองว่าพวกเขาจะต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของพวกเขาได้ทำไว้นั่นก็คือภาวะผู้นำสามารถแพร่กระจายได้นั่นเอง

0: เสียสั่งรถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Thunderwave 110
0: 125
1: Supercar
0: Scoopy
1: Giorno Plus
0: Lee
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Thunderwave 110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
0: ยังไม่พอ
1: ของแถมจัดเต็ม
0: ทั้งตู้เย็น
1: เครื่องซักผ้า
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: สูงสุดกว่า
0: 8,000 บาท
1: โปรแรงแบบน
0: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจ
0: บริการหลังการขาย
1: การันตี
0: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
1: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
0: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์
1: ทุกสาขา
0: เสี่ยสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษ
1: ที่นิยมพาณิชย
0: ์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000
1: หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษ
0: ดาวเริ่มแค่99บาท
1: สบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบ
3: รายเดือนเพียง359บาท
2: 0% นาน24เดือน
3: MacBook Neo
2: ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุ
3: ซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้ม
2: ในราคาสุดพิเศษ
3: เรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้
1: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
0: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: ครบจบทุกความคุ้ม
0: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อดีลพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็ง

0: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัย

0: ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่

คยทุ่มเททุกอย่างให้เธอเชื่อในทุกคำพูดของเธอและฉันก็คิดเสมอว่าเธอจริงใจแต่ในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อเธอคิดจะไป

destroy today.

1990เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมหันมาตระหนักถึงภัยเงียบมะเร็งหลังโพรงจมูกโรคร้ายที่พบบ่อยในเพศชายช่วงอายุ 30-50 ปีและมักจะถูกมองข้ามเพราะตำแหน่งก้อนเนื้อซ่อนตัวอยู่หลังช่องปากและใต้ฐานสมองติดตามไทยรัฐออนไลน์บอกว่า5สัญญาณเตือนภัยที่ไม่ควรมองข้ามหากเป็นต่อเนื่องเกิน 2-3 สัปดาห์มีอาการคัดจมูกข้างเดียวเรื้อรังแน่นจมูกหายใจไม่สะดวกข้างใดข้างหนึ่งเลือดกำเดาไหลผิดปกติมีเลือดออกทางจมูกบ่อยหรือมีเสมหะปนเลือดหูอื้อข้างเดียวแน่นในหูได้ยินลดลงจากก้อนเนื้อกดทับท่อปรับความดันหูคลำก้อนเนื้อที่คอเซลล์มะเร็งจะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองอาการที่หมอพบบ่อยที่สุดนะคะนอกจากนี้มีอาการทางระบบประสาทคือหน้าชามองเห็นภาพซ้อนหนังตาตกหรือปวดศีรษะเรื้อรังทั้งนี้แพทย์รามาธิบดีเปิดเผยว่าแม้นจะตรวจพบในระยะที่4แต่มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นชนิดที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัดได้ดีกว่ามะเร็งศีรษะและลำคอชนิดอื่นรวมกับการใช้นวัตกรรมยามุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดและการดูแลประคับประคองคุณภาพชีวิตค่ะ

0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากการประกวด Thailand ICT Awardsครั้งที่22ประจำปี2026ซึ่งการประกวดจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเพื่อส่งเสริมและยกย่องผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยมีผลงานจากผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดทีมนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ประกอบด้วยน้องลี่เจินยีลีน้องสาธนาธรสมสอนและน้องณัฐภัทรคงสิริวรกูลครูที่ปรึกษาได้แก่มาสเตอร์สรพงษ์สมสอนและมาสเตอร์สัญญาชะอ้อนโฉมความสำเร็จครั้งนี้ทีมนักเรียนได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคบนเวที Asia Pacific ICT Alliance Awardsณประเทศอินโดนีเซียต่อไปวารีเชียงใหม่ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลาCrush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
5: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50 ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สถาบันกวดวิชาจากคุมองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มทุกวันค่ะ

0: ผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: หอมดอกแก้วรอบกาบแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าบมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และ

0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: แรงบันดาลใจมาจากภายในตัวเมื่อเริ่มคิดบวกสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น Inspiration comes from within. When you start thinking positively, good things

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดิ่งได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

ันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผม

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลองเพลย์สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ือไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: มสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชอยไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันพุธวันนี้นะครับ30กันยายนมาถือเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยาแล้วนะครับเวลามาถึงช่วงท้ายของเดือนกันยานี่สำหรับทุกๆปีมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะหลายท่านก็คงจะผ่านช่วงเวลา30กันยายนกันมาหมดแล้วทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสบายๆเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับจนถึง19นาฬิกาขอบคุณชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิติลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซนท่านเฟสมานิดหนึ่งนะฮะกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับปีมอร่อยกันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town นะครับวันนี้ฉลองปิดท้ายเดือนนี้กันพบกันได้ที่ความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรแล้วก็อาหารอร่อยสำหรับมื้อค่ำของใครอีกหลายๆคนทีเดียวที่เคยไปชิมมาแล้วเชิญได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสอินทาวน์0534000677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและอยู่เพื่อนกันจนถึง19นาฬิกากับเรดิโอทวายไลท์ครับเรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทอง

0: ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังผ่านเดือนกันยายนเดือนหน้าก็เข้าตุลาคมแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะวันนี้อาจจะเป็นวันที่หลายคนทำงานวันสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้ก็ปรับตัวเองไปอีกแบบนึงนะหรือหลายท่านวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเดินทางไปข้างหน้าเสมอนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็แล้วแต่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มีเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านในช่วงเวลาก่อนทุ่มนี่แหละครับช่วงนี้ฝนก็ตกนะครับอาจจะเว้นบ้างวันสองวันแต่เห็นว่าในประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยฝนก็จะมาตามปกติถ้าคุณผู้ฟังย้อนหลังดูแต่ละปีแต่ละปีน้ำท่วมเชียงใหม่ก็ช่วง 2-3 วันนี้แหละครับคุณผู้ฟังปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ท่วมใหญ่ๆกันมาเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าดูในเรคคอร์ดดูในบันทึกเอาไว้ก็ตรงกันเป๊ะเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วเบาหน่อยปีนี้ก็ยังพอสบายใจได้นะฮะว่าท่าทางน้ำจะยังไม่สูงมากจนถึงขนาดว่าเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ๆนั้นตกไปอยู่ภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกของกรุงเทพกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญที่สุดกรุงเทพตอนนี้ก็ยังไม่แห้งเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปนะฮะให้กับใครที่ประสบปัญหากับน้ำท่วมช่วงนี้ขอให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ที่เราเห็นก็คือน้ำจิตน้ำใจของทุกๆคนที่ช่วยเหลือกันสังคมน่าอยู่ครับดูแล้วก็ดีใจนะฮะหวังว่าเราจะผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio. Radio Twilight.

0: เรดิโอชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ึงเวลาท้ายแล้วคุณฟังที่ผมต้องลาคุณฟังแล้วนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการที่กันมานะครับขอให้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้เรากลับมารับฟังกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วม กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในครั้งนี้มีปัญหาเลยคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569บริมประสบภาพรายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลัก พื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะยาโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจับประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
9: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
3: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ$300,000,000รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Applicationและไลน์กบข.เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25.8 ล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์

0: ข่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆเป็นแกนสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติจิตอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วันนี้เสียงหล่อเมื่อคืนมันก้องๆไงไม่รู้ผมหันไมค์ผิดด้านนะครับหันไมค์ขึ้นด้านบนก็เลยก้องนะผมรู้แก้วละนะครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวพยายามจะให้ลงตัวที่สุดนะครับผมธีรพันธ์จะอยู่กับคุณผู้ฟังทางTikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 นถึง 23:00 นโดยประมาณนะครับและลิงก์สัญญาณออกอากาศสดๆเลยนะฮะไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ chiangmairadio.com และไฮไลท์ของรายการนะครับที่ Facebook ที่ TikTok แล้วก็ที่ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569เป็นวันสิ้นไตรมาสที่3นะครับของปีนี้ครับปี69เรากำลังจะเข้าสู่ปี70แล้วนะครับไวมากนะครับจะไม่ให้อายุมันล่วงเลยไปถึงขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับเหลืออีกแค่3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะครับก็ยังอยู่กับผมกับ2ช่วงของรายการอยู่นะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กนะครับเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ทุกกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เองในประเทศไทยเราเองหรือว่าทั่วโลกนะครับที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ใช้ชื่อว่าช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะฮะช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังช่วงวาไรตี้ทอล์กก็จะคุยเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แถมท้ายด้วยเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมต่างๆเรื่องราวต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพของคุณในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับก็เป็น2ช่วงของรายการสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์chiangmairadio.com และสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณเบนซ์667คุณลาล่าคุณลาล่าสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณชูศักดิ์สวัสดีนะครับสวัสดีวันพุธนะครับคุณจูครับสวัสดีคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีคุณเจงสุนิตานาสวัสดียูสเซอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่เหมือนเดิมครับสักครู่เดียว

0: หาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media

วัสดีคุณไนซ์นะครับสวัสดีคุณมินครับสวัสดีคุณนิวเทลบอสใหญ่ของผมนะครับสวัสดีคุณ SAIS ครับสวัสดีช่างออสครับผม สวัสดีคุณ VIP โซ GYI ครับสวัสดีคุณเกมนะครับสวัสดีคุณแทนโทนะฮะยินดีต้อนรับนะครับคุณชิดครับสวัสดีครับนะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คเริ่มต้นวันนี้เรื่องของอากาศก่อนเลยครับหลังจากที่เจอเขาเรียกว่าเจอยังไงเดียเจอฝนกระหน่ำมหาอุทกภัยซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินความจริงนะแล้วก็ท่วมตอนนี้คือบางจุดเช่นที่แฟลตคลองจันตอนนี้เริ่มน้ำมันท่วมขังมันนิ่งมันไม่ไหลเริ่มเน่าเริ่มมีกลิ่นเน่านะครับก็น่าเห็นใจนะครับไม่รู้จะช่วยยังไงอยู่เราอยู่ทางนี้ก็ส่งของส่งกำลังใจไปทางน้ำทางนนท์เจ้าหน้าที่ก็คงทำงานอย่างหนักเต็มที่เหมือนกันนะครับและก็หลายท่านก็บอกว่าเออครบหมดล็อตนี้แล้วก็คงหมดแล้วล่ะนะครับอย่าบึ้งนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนแล้วนะครับเตรียมรับมือครับคาดการว่าจะมีฝนเข้ามาอีกระลอกหนึ่งคือช่วงวันที่5ถึง8ตุลาหลายบางสำนักก็บอกตั้งแต่4เลยนะก็อาจจะเป็นบางภาคแต่ว่ากรมอุตุนี่เขาระบุเลยว่า5ถึง8นะครับเยอะเอาเยอะกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มจากทางฝั่งภาคอีสานก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นภาคเหนือจากนั้นก็ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงนะครับหมดรอบนี้แล้วก็คงหนาวแล้วล่ะผมคิดว่านะดังนั้นเพราะนั้นก็อย่าวางอย่าเพิ่งวางใจนะครับว่าฝนจะหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามีฝนรอบนี้มาเติมเนี่ยน้ำเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางช่องทางธรรมชาติหรือจากการระบายจากเขื่อนใหญ่ๆทางโซนภาคเหนือแล้วมันจะลงไปที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกมันจะไปซ้ำกับจุดที่ท่วมอยู่ปัจจุบันนี้อีกหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามอีกทีนะครับเพจที่ลมฟ้าอากาศนะฮะก็ออกมาย้ำเตือนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจข่าวช่องวันบอกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมขังล่าสุดนะครับก็คือวันนี้ตอน 10:40 นาทีมีมวลน้ำหลากและระดับน้ำยกระดับสูงขึ้นในหลายลุ่มน้ำครับและมีสรุปประเด็นไฮไลท์5จุดแต่อาจารย์สีตางฝากเตือนมานะครับ1ลุ่มน้ำแม่กลองหนักสุดครับนะฮะเที่ยงนี้มีการระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่จะได้รับผลกระทบกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรวมถึงพื้นที่รับน้ำบางส่วนในสุพรรณบุรีแล้วก็นครปฐมด้วยนะครับความรุนแรงก็สถานการณ์หนักใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2,525 ยกย้ายอพยพด่วน2ปราจีนบุรีน้ำสูงขึ้นอีกครึ่งเมตรโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเริ่มย้ายผู้ป่วย ขออภัยครับมวล น้ำหลากจะดันระดับน้ำให้สูงขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรเสียงหนักที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนก็คาดว่าน่าจะอีก1สัปดาห์สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายโอ้เราลองนึกถึงสภาพว่าเราอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม1อาทิตย์ไม่มีน้ำสะอาดใช้ขับถ่ายต้องขับถ่ายใส่ถุงเงี้ยแล้วก็ไฟฟ้าอาจจะต้องตัดนะเพราะว่ากลัวเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วเนาะไฟฟ้าตัดน้ำประปาไม่มีใช้นะต้องรอความช่วยเหลือเป็นอาหารการกินจากกู้ภัยอย่างเดียวเนี่ยจากหน่วยช่วยเหลืออย่างเดียวสาหัสสากรรจริงจริงนะครับจุดที่3สี่เขื่อนใหญ่เต็ม 100% ครับเร่งระบายน้ำออกเขื่อนหลักปริมาณน้ำเต็ม 100% เฉียดความหรือเฉียดเต็มความจุ
ขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนอย่างต่อเนื่องครับท่านที่อยู่ริมน้ำท่านที่ประกอบมาเป็นผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวท่านต้องทาตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินออกจากพื้นที่ริมน้ำนะครับย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับจุดไหนเคยท่วมมาแล้วรอบนี้ท่วมแน่ๆจุดที่4จังหวัดเพชรบุรีน้ำล้นอาคารระบายน้ำครับแต่ยังไม่เข้าเมืองนะฮะปริมาณน้ำล้นอาคารระบายน้ำล้นสปินเวย์เนี่ยนะครับยังไม่เข้าสู่พื้นที่เขตเมืองเพชรบุรีนะครับก็เหมือนเดิมท่านที่อยู่ริมน้ำก็เตรียมพี่นายย้ายออกนะครับเพื่อความปลอดภัยจุดที่5ครับเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อาจจะต้องมีการระบายถึง 2,500 ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับกำลังจะแตะ 2,000 เมื่อเช้าก็มีข่าวมาไม่ถึง 2,500 แค่ 2,200 นะโอเคก็เราก็ไปว่ากันแต่ถ้าถึงเวลาถ้าถึง 2,500 ก็ไม่แปลกนะครับบอกว่า 2,500 และมีแนวโน้มจะขยับสูงถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนนะครับประชาชนริมน้ำเจ้าพระยาอำเภอบางบานอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาถ้าย้ายได้ย้ายของอพยพได้เร่งด่วนอย่ารอนะอันนี้เป็นคำข้อความวิเคราะห์จากอาจารย์สีตางผู้เชี่ยวชาญเรื่องของน้ำนะเตือนมาเมื่อประมาณ7ชั่วโมง

ไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาพเหตุการณ์เนาะซึ่งผมเชื่อว่าคุณฟังหลายท่านที่ติดตามในโซเชียลเป็นประจำอยู่แล้วก็คงจะเห็นอยู่แล้วล่ะนะฮะว่ามันท่วมจริงมันหนักจริงนะครับแล้วก็ที่บอกว่าตรงที่วันที่4ถึง8หรือ4ถึง9เนี่ยครับจะมาอีกรอบนึงเนี่ยก็โอ้ใจหายนะครับคือใจหายแทนพี่น้องที่อยู่ท้ายน้ำพี่น้องที่อยู่ท้ายน้ำนะครับเชียงใหม่นิววันนี้นะครับคุยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นิดนึงสำหรับแฟนรายการที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ท่านนายกอบจ.เชียงใหม่คุณวิชัยเลิศพงศ์อดิศรแถลงข่าวบอกว่าเมื่อวันที่29คือเมื่อวานสภาอบจ.เชียงใหม่มีมติเห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอขอความเห็นชอบในการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่ากสอ.นะครับทั้งหมด270ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก OPD 5ชั้นแล้วก็ลานจอดรถและอาคารสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลนะครับก็คือโรงพยาบาลอบจ.เชียงใหม่ชื่อนี้เลยนะครับท่านนายกก็บอกขอบคุณสมาชิกสภาอบจ.ทั้ง23ท่านนะครับที่ร่วมให้ความเห็นชอบในครั้งนี้แล้วก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของอบจ.เชียงใหม่นะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นบริการแล้วก็รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพส.ต่อในสังกัดของอบจ.เชียงใหม่นะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับดีเจฉลามอยากจะเข้ามาก็ไม่เข้านะเรียกอยู่หน้าห้องอยู่นั่นแหละนะครับครับนะก็รอนะครับก็ขอขอบคุณนะขอขอบคุณที่จะสร้างเขาเรียกว่าจะสร้างศูนย์บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นว่าทุกวันนี้ไม่พออยากให้ท่านได้ไปเห็นโรงพยาบาลมหาราชครับโรงพยาบาลนครพิงค์แต่ละวันนะครับบางท่านนี่มาจากต่างอำเภอนี่อยู่ทั้งวันนะครับได้เจอหมอไม่ถึง5นาทีนอกนั้นจะเป็นขั้นตอนมันก็เป็นเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ข้อจำกัดของทางราชการนะครับเราก็ต้องตามนั้นแหละนะครับถ้ามันมีเพิ่มก็ดีต้องขอบคุณนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ฟัง5ถึง8ตุลานะครับคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมรวม4วัน96ชั่วโมงจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับเยอะเลยนะเมื่อวานนี้คุณฟังครับผมคุย เมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องที่ว่าอสม.จังหวัดน่านไปรับประทานอาหารเสริมแล้วโดนหามส่งโรงพยาบาล100กว่าคนนะครับวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็โพสต์เตือนภัยล่ะนะครับอสม.น่านเนี่ยข่าวเนี้ยนะครับอาการผิดปกติหลังจากไปบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าโคเรียเพียวฮะโคเรียเพียวนำเข้ามาจากเกาหลี ล็อตที่เป็นข่าวคือล็อตที่18015อุ๊ยไม่ต้องแจ้งเลขล็อตอ่ะผมว่าเป็นลักษณะอย่างนี้คนก็ไม่กล้ากินแล้วจะมาแจ็คพอตที่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต่อให้ไม่ใช่ล็อตเลขนี้ก็ช่างนะครับคือเขามีการอย่างนี้เขามีการโฆษณาสรรพคุณและก็คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเท็จเกินจริงนะครับเช่นช่วยชำระล้างสารพิษตกค้างในเม็ดเลือดแดงช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบเลือดปรับสมดุลของสุขภาพให้เกิดภูมิต้านทานที่แข็งขึ้นแก้ปัญหาจุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับระบบไขมันในหลอดเลือดทั้งหมดล้างสารพิษหลอดเลือดขจัดสารพิษตกค้างลดความเสี่ยงโรคร้ายเสริมภูมิคุ้มกันเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เสริมสร้างสมดุลฮอร์โมนมดลูกแข็งแรงโอ้สารพัดประโยชน์นี่โรงพยาบาลไม่มีคนไข้อะไรอย่างเงี้ยซื้อเอโคเรียเพียวกินนะครับกลับมาแข็งแรงทุกอย่างคุณฟังเนี่ยคือระบบคืออย่างนี้นะคือร่างกายคนเราเนี่ยมันมีน้ำอยู่ทั้งหมดประมาณ 70% นะเป็นน้ำหมดซึ่งมันก็คือระบบเลือดทั้งโลหิตทั้งน้ำเหลืองทั้งอะไรที่อยู่ในร่างกายเรา 70%

0: ที่มันเป็นชิ้นส่วนกายหยาบเนี่ยมันมีแค่ประมาณ 30% เองนะเป็นเนื้อเป็นกระดูกเป็นเครื่องในเป็นอวัยวะเราเนี่ยนะครับ 30% เองนะนอกนั้นน้ำคือถ้ามีอะไรก็ตามนะครับที่มันจะไปสามารถรักษาทำให้ระบบน้ำเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นนะอย่างที่เขาบรรยายเนี่ยเพิ่มออกซิเจนในระบบโลหิตปรับสมดุลสุขภาพนะครับล้างสารพิษหลอดเลือดเนี่ยขจัดสารพิษตัวนั้นคือถ้าเขาทำได้ขนาดนี้นะผมว่าเป็นยาเทวดาละยาเทวดาเมื่อวานนี้อสมที่นั่นเนี่ยกินนะครับมือสั่นใจสั่นความดันโลหิตสูงปึ๊ดขึ้นมาเลยหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกหลายคนมีผื่นบวมแดงตามลำตัวนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนชาบริเวณลิ้นหรือปากชาตามร่างกายในหนาวสั่นนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายระดับความรุนแรงของอาการแตกต่างกันทั้งหมด119คนนี่ครับตอนนี้เขาก็ตรวจสถานที่นำเข้าอายัดสินค้าแล้วก็จะเอาไปส่งวิเคราะห์ต่อไปว่าเอาไปกินแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ทางท่านที่บอกว่าเป็นของดีประมาณนั้นนะครับแต่คุณฟังก็จะไปเชื่อไปเรื่อยนะเขาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคนนี้เขาเป็นอสมด้วยนะคือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็น่าจะตระหนักเรื่องนี้ได้ก่อนชาวบ้านหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คืออสมทดลองกินเองมันต้องไปดูเจาะลึกถึงตรงนั้นด้วยหรือเปล่าว่ามันเป็นระบบที่มันมาแบบเป็นระบบขายตรงด้วยหรือเปล่าครับเป็น MLM เป็นขายตรงเหมือนกับการให้ซื้อสิทธิ์การเป็นสมาชิกแล้วก็พอจะเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกก็ต้องมีการซื้อสินค้าก่อนล็อตหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องมีการล็อตทดลองรับประทานว่าดีจริงแล้วถึงบอกต่อคงประมาณนั้นนี่ผมก็เดาๆนะเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นคนกลุ่มเดียวกันทั้งหมด100กว่าคนเป็นคนมันก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมเดานะน่าจะมาผ่านระบบการขายตรง MLM หรือเปล่าการลักษณะการบอกรับสมาชิกหรือเปล่านะเดี๋ยวตามข่าวกันต่อคุณเทรดไม่ดังสวัสดีนะครับคุณชันม่วงคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ช่วงเช้าๆบางพื้นที่เริ่มมีหมอกลงนะครับเพราะว่าอากาศมวลอากาศเย็นเริ่มมาแล้วก็บอกว่าพอความกดอากาศสูงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมเนี่ยเขาจะดันแนวร่องมรสุมที่เป็นฝนเนี่ยนะครับลงไปทางภาคกลางกับภาคตะวันออกสมุทรนะครับเพราะนั้นถ้าจะมีความหนาวเย็นเกิดขึ้นเนี่ยโดยภูมิอากาศโดยทั่วไปตามภูมิประเทศนะครับภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือเนี่ยจะหนาวก่อนเพื่อนวันนี้ภาคเหนือเริ่มหนาวนะครับมีหมอกมีอะไรลงมาแล้วให้เห็นนะครับบางจุดแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับวันที่5ถึงวันที่8นี่ก็ยังจะมีแนวโน้มว่าจะมีฝนอยู่นะครับที่ไหนเชียงใหม่ที่ไหนวันนี้ท่านที่ไหนอยู่ท่านอยู่ตรงไหนนะครับมีหมอกลงหรือยังครับที่พักของท่านนะครับแจ้งกันเข้ามาด้วยนะครับจะได้รับทราบกันไว้นะมาดูในส่วนของส่วนกลางกันบ้างนะครับหรือกรมอุตุนี่เขาตอนนี้เขาปรับตัวเยอะเลยนะคุณผู้ฟังจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงอากาศพูดถึงสภาพอากาศเลยเขาจะพูดเป็นแบบศัพท์ทางเขาอ่ะทางเทคนิคมีฝนตกเป็นหย่อมๆมีฝนตกบางแห่งมีอันนี้นะหย่อมความกดอากาศสูงเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านโน่นนี่นั่นคือบางทีชาวบ้านมันอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องนะตอนหลังๆมาที่พอเริ่มมีกระแสดราม่าเกี่ยวกับเพจอาทีลมฟ้าอากาศขออนุญาตพูดถึงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงผมก็ตามเรื่องเพจทีอยู่แล้วผมก็พูดบ่อยๆในรายการผมว่าเฮ้ยเพจทีเขาค่อนข้างแม่นนะผมตามตลอดนะแล้วเขาจะไม่ค่อยพลาดแต่ที่พลาดบ่อยๆกรมอุตุนะผมก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้กรมอุตุเปลี่ยนนะในเพจของกรมอุตุเดี๋ยวนี้เป็นภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็เขียนแบบเข้าใจง่ายเลยยกตัวอย่างเช่นเนี้ย 1-3 ตุลาคมฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่5-8 ตุลาคมเนี่ยเขียนแค่เนี้ยช ชาวบ้านเขาอยากได้แค่นี้จริงๆแล้วผมเอออย่างนี้วงตัวเขาโอเคเลยนะเขาเพราะทุกเขาไม่ที่ปนหรือว่าบ่นน้อยอกน้อยใจอย่างเดียวเหมือนโพสในเพจวันนั้นแล้วก็รีบลบพอดีคนแคปทันเลยเขาก็รับฟังความคิดเห็นแล้วเอาไปปรับเอออย่างนี้อย่างนี้ดีมากนะครับเออเนี่ยชาวบ้านเขาอยากเนี่ยเขาอยากรู้แค่นี้แหละว่าเออเตือนมาอย่างนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับเรื่องของสับแสงทางวิทยาการท่านอยากจะบรรยายท่านกับบรรยายไปแต่ควรจะมีประโยคแบบเนี้ยที่มันเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยให้ชาวบ้านเขาได้อ่านแบบเออนะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ทางด้านการพยากรณ์ทางวิชาการทางอุตุนิยมวิทยาเหมือนกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงของด้านเนี่ยนะครับในสังกัดกรมของท่านนะครับเอาอย่างนี้อันนี้ผมชื่นชมนะผมต้องขอบคุณแล้วผมชื่นชมด้วยว่ากรมอุตุเขาก็ปรับตัวรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากแล้วปรับตัวในทางที่ดีด้วยที่ต้องชื่นชมจริงๆนะครับทางกรุงเทพก็โดยทั่วไปครับคุณผู้ฟังตอนนี้น้ำขังน้ำท่วมน้ำอะไรนะครับแล้วก็มีการประกาศ work from home นะครับกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะประกาศจนถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็มอลามกำแพงก็ประกาศหยุด1ถึง2ตุลาลานกำแพงทั้ง1ทั้ง2นะครับหยุดการเรียนการสอนนะครับเรื่องคนอนุทินเอาตังค์ไปแจกชาวบ้านนะก็แย่กันไปแย่กันมากับคุณไอรักชนกนะครับก็ว่ากันไปนะการช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่องดีนะครับช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วตอนนี้ก็ทางคุณอนุทินก็ขอความร่วมมือไปที่คุณชัชชาตินะผู้ว่ากทมว่าคุณชัชชาติช่วยขยายเวลา work from home หน่อยเถอะเพราะว่ามันไม่ไหวนะครับแล้วก็ย้ำไปถึงผู้ว่าทั่วประเทศด้วยเรื่องของคุณภาพอาหารสถานการณ์น้ำให้แจ้งกลับมหาไทยทุกวันนะครับเชียงใหม่เราก็ยังไม่เห็นมีความซีเรียสในเรื่องนี้นะในช่วงนี้นะครับคิดว่าปีนี้น่าจะรอดถ้า 5-8 นี้ไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสเกินการรับมือไว้นะปีนี้เชียงใหม่น่าจะรอดแต่ที่เป็นห่วงก็คือพี่น้องที่อยู่ภาคกลางกับภาคตะวันออกพื้นที่รับน้ำทั้งหมดนะครับสุพรรณอยุธยากำแพงเพชรอะไรอีกอะชัยนาทอ่างทองเนี่ยโซนนั้นอะนะครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงเดี๋ยวมีอะไรอีกชาวบ้านเขาก็บ่นนะงานแจ้งเตือนช้าอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับบทเรียนน้ำท่วมถอดบทเรียนบอกอย่าถอดเลยมันท่วมหลายรอบแล้วนะครับมันท่วมหลายรอบแล้วเดี๋ยวนะตกลงอันนี้จะให้ผมรายงานไม่เนี่ยมันโฆษณามันเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคก็ดูแล้วช่วงของเชียงใหม่ทอล์คเรื่องนี้สำคัญคุณฟังเรื่องนี้สำคัญคือคุณฟังคงจำได้นะครับว่าช่วงก่อนนะมันมีคลิปหลุดออกมาเป็นคลิปในตอนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการก่อนที่คลิปจะหลุดเนี่ยมันมีการวิวาทะกันทางโซเชียลก่อนระหว่างรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งรัฐมนตรีช่่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเป็นการเขาเรียกว่าฉายภาพความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายนักวิชาการแบบชัดเจนนะคือรัฐมนตรีท่านเนี้ยได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่เป็นกลุ่มลูกเทพนี่โผล่มาป๊อปก็มาเป็นรัฐมนตรีเลยประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นลูกหลานหรือเครือญาติจากนักการเมืองรุ่นเก่าก็เลยตั้งชื่อว่าลูกเทพมาจากพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นพรรคที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็หลักๆเลยนะส่วนประกอบหลักใหญ่เลยก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะครับส ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้นก็มาจากภาควิชาวิศวกรรมน้ำมอเสดก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทนของผู้ศึกษามาจากด้านการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่ว่าออกมาแสดงความคิดเห็นในห้วงของความเห็นต่างเรื่องของวิธีการในการจัดการน้ำของท่านรัฐมนตรีท่านนี้อย่างตรงไปตรงมารัฐมนตรีท่านนี้ก็คือว่าเป็นมันจับเป็นตัวแทนของรัฐบาลออกมายืนอย่างนั้นนะครับทีนี้การออกมาแสดงความเห็นในห้วงที่มีความเห็นต่างด้วยวิธีการจัดการน้ำของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับความเห็นในแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์และก็การตอบโต้จากรัฐมนตรีช่วยว่าการก็มีลักษณะเป็นคำถามก็คือความเห็นและการตอบโต้สองฝ่ายนี้เกิดขึ้นยังไงในสถานการณ์ไหนนี่นะครับสถานการณ์นี้ก็คือแน่นอนนะสถานการณ์ที่ชื่อว่าอุทกภัยไม่ใช่เป็นอุทกภัยเฉพาะกรุงเทพนะครับแต่เป็นอุทกภัยในนครนายกเจาะจงลงไปในเรื่องของการปิดแล้วก็เปิดเขื่อนพอสถานการณ์พูดถึงเรื่องเขื่อนมันจึงไม่ได้เป็นแค่ความรู้ในเรื่องน้ำและวิกฤตของน้ำอย่างเดียวนะครับแต่ยังต้องมีความคิดในเรื่องของการบริหารปริมาณน้ำประสานเข้าไปด้วยคนหนึ่งคิดในมุมแบบนักการเมืองอีกคนหนึ่งคิดแบบนักวิชาการนะครับนักวิชาการวางน้ำหนักอยู่ที่ข้อมูลและความเป็นจริงนักการเมืองเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทิ้งบอกว่าปิดถ้าปิดครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงได้นี่นะครับคนที่อยู่ท้ายน้ำใจฟูเลยที่เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือก็คงจะเจตนาดีผมก็ไม่คงไม่มีใครที่จะไปเจตนาไม่ดีท่านก็คงเจตนาดีในมุมมองของท่านว่าถ้าทำได้มันก็ช่วยชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างได้นะคงจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอคำพูดมันหลุดออกมาจากคนที่เป็นนักการเมืองมันก็กลายเป็นการแสดงออกถึงว่าคุณวิธีการมันไม่ใช่ในเมื่อท่านไม่ทราบท่านไม่รู้วิธีการท่านไม่น่าจะแสดงความคิดเห็นออกไปอย่างนั้นเนี่ยที่เขาก็วิจารณ์กันในโซเชียลอย่างนั้นเนี่ยนะครับถามว่ารัฐมนตรีที่ท่านนี้อยู่กระทรวงไหนเกี่ยวข้องกับเขื่อนนั้นเขื่อนนั้นโดยตรงหรือเปล่าดูแลเรื่องเขื่อนโดยตรงหรือเปล่าก็อยู่กระทรวงมหาดไทยเขื่อนอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอะไรก็อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรับผิดชอบโดยตรงไหมไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าชาวบ้านเดือดร้อนท่านลงไปในพื้นที่เพื่ออำนวยการในการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดแต่มันผิดกระทรวงมันผิดหน้าที่และมันผิดตรงที่ว่ามีการวิเคราะห์ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องของน้ำแต่ไปพูดในเชิงสั่งการอย่างนั้นถึงแม้ท่านจะได้ออกมาแถลงข่าวทีหลังว่าไม่ได้สั่งแค่มีเป็นลักษณะเป็นความเห็นนะถ้าทำอย่างนี้ได้นี้นะแต่ว่าลักษณะมันเหมือนคนระดับรัฐมนตรีไปพูดอย่างนั้นกับข้าราชการเนี่ยมันถามว่าข้าราชการก็ต้องเกรงใจแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาปิดหรือเปิดตามที่รัฐมนตรีแนะนำจริงหรือเปล่านะครับคือนักวิชาการก็บอกว่าไม่ควรปิดเขื่อนคืออาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ผลและก็ความรุนแรงต่อเนื่องจะแรงกว่านั้นคืออาจจะสร้างความเสียหายกับเขื่อนได้นะครับก็บางทีอาจารย์ก็ใช้คำพูดแรงนะเขื่อนระบายน้ำไม่ใช่ที่เด็กไปวิ่งเล่นคงโกรธเพราะประโยคนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีก็เห็นก็เงียบไปแล้วนะครับตอนนี้เงียบไปแล้วหมายถึงเรื่องคู่กรณีนี้นะแต่เรื่องน้ำเรื่องอะไรยังอยู่นะครับเอาละครับเวลาสมควรแก่เวลาสำหรับการพักแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ครับพักสักครู่หนึ่ง
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบเต็มทุกพันทุกเคส
2: SD Car Center สำนักใหญ่แก้ทองถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
6: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
6: ช่วง Variety Talk
0: 2:47 PMต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energyขอบคุณสมสวนมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมคุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันครับขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนช่วงนะครับเข้ามา กำลังจะคุยเรื่องนี้ดีเจฉลามมาพอดีนะครับขอบสวัสดีคุณสมบัติเสาวันนะครับสวัสดีคุณสมบัติสมบัติคุณโมเนื่องคุณโมเนื่องคุณคีบตลกนะครับคุณลุงแอนป้าพาเที่ยวคุณใสซอนะครับยูเซอร์ทุกท่านครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะตัวหนังสือในโทรศัพท์มันเล็กมากเลยของระบบของ TikTok นะครับตาผมก็ไม่ค่อยดีถามว่าทำไมไม่ใส่แว่นยิ่งไม่เห็น ใส่แว่นยิ่งไม่เห็น โอ้คุณโจเนี่ยบอกไอ้เหมือนอาจารย์บีลักษณ์นี่ก็ว่ากันไปนะครับบางทีเขาดูมันเป็นสีสันก็ได้นะไอ้ข่าวพวกนี้นะครับอย่าไปซีเรียสตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแต่ก็เราก็มองว่าเป็นความเจตนาดีที่อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยอ่ะก็แค่นั้นนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคุณฟังครับขณะที่คุณเพอร์ซี่ซอเนี่ยนะครับกำลังขับรถกลับบ้านในคืนที่หมอกลงจัดนะครับในปี1933เขาเห็นแสงไฟปรากฏขึ้นที่ริมทางทำให้เขาต้องหยุดรถกระทันหันนะครับนั่นคือแมวตัวหนึ่งครับนะฮะดวงตาสะท้อนแสงไฟหน้ารถแล้วก็สาดแสงนั้นกลับมาเขาโดยตรงหลานสาวของเพอร์ซี่ชอบอกว่าชื่อคุณเกรนด้าชอบอกว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญล้วนๆค่ะนี่นะครับเขาไปพูดในรายการพอดแคสต์ชื่อ Witness History นะครับ Witness History ของ BBC เมื่อปี2022เขาเห็นเงาสะท้อนบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหยุดรถและเมื่อมองดูดีๆก็พบว่าตัวเองนั้นขับอยู่ผิดฝั่งของถนนครับคือถ้าเขาขับตรงต่อไปคงพุ่งตกลงไปที่หน้าผาแน่ๆเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตเขาไว้นะครับแต่ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชอนั้นคิดค้นหมุดถนนสะท้อนแสงสำหรับตีเส้นจราจรครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสหราชอาณาจักรบ้านเกิดของเขาครับที่ชื่อว่า Cat's Eye ก็คือตาแมวนั่นเองครับชอเสียชีวิตในปี1976มีการผลิตอุปกรณ์สะท้อนแสงบนถนนแบบ Cat's Eye เนี่ยนะครับไปแล้ว15ล้านชิ้นอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบที่ดัดแปลงจากต้นแบบเดิมที่ยังคงมีการใช้งานอยู่บนท้องถนนทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเหลนของชอครับเล่าว่าเขาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาด้วยวิธีการลองผิดลองถูกครับไม่มีความรู้เรื่องฟิสิกส์ไม่มีความรู้เรื่องการสะท้อนไม่มีความรู้เรื่องการหักเหของแสงหรือมุมอะไรต่างๆเลยนะครับคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นมาด้วยตัวเองถึงแม้ว่าการออกแบบนั้นจะไม่ได้อิงตามโครงสร้างดวงตาของแมวโดยตรงนะครับแต่ว่าชอก็พยายามจำลองลักษณะของการสะท้อนแสงที่เขาเห็นในคืนนั้นขึ้นมาใหม่โดยใช้ลูกปัดแก้วแทนการสะท้อนแสงของดวงตาของแมวแต่ยังไงก็ตามนะครับดวงตาของแมวดูเหมือนจะเรืองแสงได้ในความมืดเนื่องจากมีชั้นเนื้อเยื่อที่สะท้อนแสงอยู่ด้านหลังจอประสาทตาที่เรียกว่าทาเปตัมลูซิดัมเบรดี้ฟุตสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาแล้วก็รองศาสตราจารย์ทางคลินิกของมหาวิทยาลัยเทนเนสซีบอกว่านี่เป็นโครงสร้างพิเศษที่มนุษย์ไม่มีเหมือนกับแมวชั้นสะท้อนแสงนี้มีชื่อเรียกในภาษาละตินที่แปลว่าผืนผ้าทออันสว่างสวยอุปกรณ์ชิ้นนี้ในดวงตาของแมวนั้นจะทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาภายในดวงตาครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในสภาวะแสงน้อยสำหรับการล่าเหยื่อในเวลากลางคืนช่วยให้ดวงตานั้นสามารถรับแสงได้อีกครั้งหนึ่งไม่เช่นนั้นจะสูญเสียไปนี่นะครับทุกครั้งที่ดวงตาดูเหมือนจะส่งประกายสะท้อนกลับมาหาคุณอย่างเจิดจ้านะครับดวงตาแมวเนี่ยครับเป็นเพราะว่ารูม่านตาของเขานั้นจะขยายกว้างมากในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อยนะครับทำให้แสงที่สะท้อนอยู่ภายในบางส่วนนั้นสามารถสะท้อนออกมาภายนอกได้เหมือนกันคุณฟังถ้ามีแมวหรือท่านที่เป็นทาสแมวท่านที่จะสังเกตแมวจะสังเกตดูครับว่าถ้าเขาอยู่ในโซนที่เขาสว่างนะตาดำของเขาจะรีบเล็กเป็นอันเล็กๆ เป็นรูปวงรีแนวตั้งเล็กนิดเดียวเพราะเขารูม่านตาเขาจะแคบเพื่อป้องกันแสงแต่พอเขาอยู่กลางคืนเขาอยู่ในที่มืดดวงตาเขานี่จะกลมโตเลยจะกลมแววเลยนะครับอันนี้ลองสังเกตดูนะครับน่ารักมากนะครับนะคือสีไอตัวแสงสัดของแสงสะท้อนตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันไปในแมวแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันทุกตัวนะอันจะมีสีส้มมีสีเหลืองมีสีเขียวขึ้นอยู่กับเม็ดสีเนื้อเยื่อของแมวแต่ละตัวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับแมวไม่ใช่สัตว์เพียงชนิดเดียวที่มีชั้นสะท้อนแสงเนี่ยนะครับไม่น่าแปลกใจที่อาจจะเห็นดวงตาของสัตว์ชนิดอื่นเรืองแสงได้เช่นกันสุนัขแมวม้าวัว นะครับก็มีชั้นสะท้อนแสงที่เรียกว่าทาเปดัมด้วยกันทั้งสิ้นนี่นะครับทีนี้หลังจากหลายทศวรรษที่มีสิ่งประดิษฐ์ของชอออกมาก็คือไอ้ตัวหมุดเรืองแสงบนถนนเนี่ยนะครับวิศวกรยุคใหม่ก็เอาโครงสร้างทางกายวิภาคของดวงตาแมวครับเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพชั้นสูงที่เอาไปใช้ในหุ่นยนต์ในโดรนแล้วก็ในยานยนต์ไร้คนขับศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลียังมินซองต้องการสร้างกล้องที่สามารถทำงานได้ในสภาพแสงที่หลากหลายครับรวมถึงสามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางได้การดำเนินการครั้งนี้เขาพยายามเรียนแบบโครงสร้างทาเปดัมลูซิดัมของดวงตาแมวครับนะครับในแมวจริงๆเนี่ยโครงสร้างประกอบด้วยเซลล์ที่มีผลึกรูปแท่งของสารเคมีจำพวกโบรฟาวินและก็สังกะสีที่เรียงตัวกันในลักษณะที่ช่วยสะท้อนแสงนะครับศาสตราจารย์ซองบอกว่าการจำลองโครงสร้างระดับนาโนนี้นะครับเป็นวิศวกรรมเคมีที่ทำได้ยากทีมวิจัยก็เลยหันไปใช้วัสดุเงินที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงสูงติดตั้งไว้ด้านหลังเซ็นเซอร์รับภาพเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนแสงเทียมนะฮะวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดกลืนแสงที่มองเห็นได้ของกล้องได้ถึง 52% นะครับนี่เป็นที่มานะสวัสดีคุณอัมพาครับสวัสดีคุณรถชานี่นะครับ

ันนี้เป็นเรื่องของดวงตาแมวนะที่เป็นที่มาเป็นที่มาของของกล้องที่เรียกว่ากล้องตาแมวเลนแมวเลนแคทไอเลนตาแมวนะครับคุณฟังครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะนะครับอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรหรือธกส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันตัวตนได้ถึงแค่วันที่14นะครับ14ตุลาท่านที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ใช้สิทธิ์ต่อนะครับท่านที่ได้รับการบรรจุใหม่ที่จะเริ่มพรุ่งนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนนะครับหรือทำการผ่านทำการยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาพรุ่งนี้นะครับไม่ยืนยันตัวตนก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้นะนะครับเช็คสถานะของการยืนยันตัวตนนะครับได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับก็เดี๋ยวนี้ผมว่าแอปพลิเคชันช่วยได้นะคืออย่างของผมเนี่ยคุณแม่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมก็ดำเนินการให้แต่ในมือถือนี่แหละ eKYC อะไรก็ตามเลยครับก็ไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะลูกหลานทำให้ได้ครับอย่างนี้เด็กๆ เขาเก่งนะครับคุณเอกลินเมื่อกี้ส่งข้อความมาบอกว่าให้ตรวจสอบเรื่องอะไรนะผมไม่เห็นข้อความใน TikTok นะครับไม่แน่ใจว่าเขาส่งข้อความมาทางไหนนะครับขอความกรุณาส่งมาให้ผมอีกนิดนึงนะครับเผื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็เอาข้อมูลที่มันไม่คาดเคลื่อนนะเอามาเล่าให้ฟังกันไหมผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะครับปิดท้ายช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังในส่วนของเรื่องของสุขภาพนะครับเพจคลินิกอัลตราซาวด์แพทย์กันที่มาโดยคุณหมอกันที่มาภาวิไลหมอกิ๊บโพสต์เคสของผู้ป่วยที่น่าสนใจนะครับบอกว่าผู้ป่วยหญิงไทยอายุ28ปีครับปฏิเสธโรคประจำตัวดื่มชาเย็นหวาน 100% วันละ2แก้วทุกวันจากภาพอัลตราซาวด์นะครับมีภาวะไขมันพอกตับนะครับอาการที่พบก็คือบอกส่วนใหญ่ไม่มีอาการตรวจพบค่าตับผิดปกติผู้ป่วยดื่มแอลกอฮอล์อาจจะมีอาการปวดแน่นชายโครงขวาแล้วก็ตับโตกลุ่มเสี่ยงคนอ้วนครับคนดื่มแอลกอฮอล์ครับผู้ป่วยเบาหวานครับผู้ที่ตรวจพบค่าตับผิดปกติครับอันนี้กลุ่มเสี่ยงคุณหมอบอกมี4ระยะระยะที่1เขาเรียกว่าระยะไขมันสะสม

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะตุลาคมอากาศแปรปรวนลมหนาวปะทะลมฝนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าสภาวะฝนยังมีตกตามมรสุมที่กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยแต่เริ่มมีทิศทางที่แปรปรวนมากโดยในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนน้อยลงยังคงมีฝนบางจุดบางพื้นที่เป็นหลังเลิกงานตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมแต่มีกำลังอ่อนทำให้ทั่วไทยช่วงเย็นถึงค่ำเกิดฝนได้แม้ขณะนี้จะอยู่ในระยะปรากฏการณ์เอลนินโยกำลังแรงแต่ด้วยปัจจัยย่อยระดับท้องถิ่นของประเทศไทยเช่นลมประจำถิ่นลมบกลมทะเลและสภาพอากาศภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่นยังมีอิทธิพลมากกว่าในระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลทิศทางลมแปรปรวนไม่แน่ทิศอาจมีหลายกระแสช่วงนี้ยังมีฝนและในช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมลมบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมหนาวพัดลงมาจะทำให้ช่วงแรกๆมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะอาจมีกำลังไม่แรงนักแต่พอจะทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสูงภาคเหนือภาคอีสานตอนบนลมเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและจะมาปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นในขณะนี้รับมีสัญญาณของลมหนาวพัดมาแต่ยังไม่แน่ทิศประกอบกับช่วง10ถึง13ตุลาคมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวซึ่งช่วยดึงลมให้เปลี่ยนทิศทางได้สภาพอากาศในระยะนี้จะแปรปรวนสูงเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูทิศทางลมในระดับล่างๆมีหลายกระแสเปลี่ยนไปมาฝนยังไม่หมดอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระวังรักษาสุขภาพภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมในทะเลสูงขึ้นในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวชาวประมงต้องระวังยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B
7: Stereo Multiplex.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเดินหน้าหนุนกยศ.เสริมสภาพคล่อง 1,206.48 ล้านบาทดูแลนักเรียนนักศึกษากว่า 1.4 แสนรายให้ได้รับค่าเล่าเรียนค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงิน 1,206 ล้าน 477,900 บาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดากล่าวว่าในปีงบประมาณ2569กยศ.ขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 21,900 ล้านบาทแต่ได้รับการจัดสรรจำนวน 5,100 ล้านบาทมีส่วนต่าง 16,800 ล้านบาทโดยที่ผ่านมากยศ.ได้บริหารเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรควบคู่กับเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนมาหมุนเวียนเพื่อให้การปล่อยกู้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไรก็ตามจากการประมาณการกระแสเงินสดพบว่ากยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับโอนจ่ายค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้แก่นักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมจำนวน 141,838 รายจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,206 ล้าน 477,900 บาทเพื่อให้การจ่ายเงินกู้ยืมดำเนินต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนสำหรับปีการศึกษา2569กยศ.ประมาณการกรอบการให้กู้ยืมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั้งผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าที่กู้ต่อเนื่องจำนวน 775,629 รายวงเงินประมาณ 47,706.0876 ล้านบาทโดยข้อมูลณเดือนสิงหาคม2569มีผู้ได้รับการให้กู้ยืมแล้ว 577,523 รายคิดเป็น 74.45% ของกรอบจำนวนผู้กู้วงเงินกู้ยืม 35,083.5926 ล้านบาทหรือ 73.54% ของกรอบวงเงินทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
6: ณกำลังฟัง Chinmay Radio 92โดย Chinmay Studio Limited

ดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: fresh, refill the music. Tune my radio, freshen up.
1: Kept playing that blue white hater. เมื่อวันใดที่เจ็บเจอฉัน

0: ดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉัน

พุทธศาสนิกชนอันเป็นที่รักที่นับถือทุกท่านทุกคนตุเจ้านำรายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาปะกับญาติกับโยมผู้ใคร่นธรรมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้โยมทั้งหลายจะมาต้องขออนุโมทนาขอบใจเนอที่ติดตามฟังรายการนี้ตะวานี่ได้อู้ถึงเรื่องการตอดผ้ากฐินที่ทางวัดจะมีขึ้นนั้นก็แจ้งญาติโยมได้นุโมทนาร่วมกันคือมีกำหนดการตอดวันที่17วันที่12เดือนพฤศจิกายน2569วันพัดที่12เดือนพฤศจิกายน2569เวลาบ่ายโมงทำพิธีตอดผ้ากฐินในปีนี้นั้นญาติโยมก็เป็นกฐินสามัคคีโดยมีคุณชัชวาลคุณบุญชูครับคุณยมปราณีเชียงปวนพร้อมกับลูกเต้าเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเก้าดำมีสิทธิ์ของธรรมกายก็เป็นการอุปถากอุปถัมภ์ในการตอดพระกฐินในครั้งนี้ที่วัดหนองตองในวันที่12เดือนพฤศจิกายนตรงวันพัดศรัทธาสาธุชนญาติโยมอยากจะร่วมสามัคคีก็เจริญพรได้สอบถามธรรมภาพได้หมายเลข0819503471081-950-3471จุดประสงค์เพื่อปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะที่มันลุมันค่ำไปมันดีในยุคปัจจุบันเนี้ยจะมาลื้อจะมาเตะและแผงใหม่นั้นลำบากมากลำบากเพราะรู้ดีว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่ฉะนั้นก็ทำเท่าที่จะทำได้ทำไปก็ไม่เดือดร้อนนะอันนี้จึงแจ้งรับทราบเอาละต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้า

พ่อมีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจัลิยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์อุปัชยะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะโรชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะโรชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแม้ถึงวาระที่สามยิตปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมะสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตตังอวัมมังคะลัญจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอกันตัง

มังคลัญจะสวากาโตปะกวตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปันฑายิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวินยูอิติยัลลุนนิมิตตังอวัมมังคลัญจะ

โริสโยคานิอัตถะโพลิสโปคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักกิไนโยอัญชะลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจา

do te jaya mangalang nati me saranang anyang dhammo me saranang varang etena satya vachena odo te jaya mangalang nati me saranang anyang sangho me saranang varang etena satya vachena odo te jaya mangalang Ati unasa vijayo dhammo loke anuttaro Sapa satta itathaya tangtongkan ayi devate Parivacche lajatante amanuse ipavake Ayake nage vise pute akala maranena va Sapa sama marana muto tapi tua kara maritang tatseva anu pavena utu tevo suki sata suta silang sama taya tamang sujare tangjare tatseva anu pavena utu tevo suki sata Likitang jintitang bujang karanang wajanang karung Palisang tesanang sutua tatsa ayu pawatatiti Pawatu sapamang kalang rakantu sapatewata Sapa putra nupavena satha suti pavantute Pavantu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa tamma nupavena satha suti pavantute Pavantu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa tamma nupavena satha suti pavantute Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa sangka nupavena satha suti pavantute โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะตงังโพชังคะปริยันตุนิมิตังสักกะโตนัตติเมอติอุณสะวิจัยโยแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมตรงโรคภัยกระเจ็บเปียติอย่างนักอย่างนาในสรีระร่างกายกินยกกินยาก็บังหายหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสวงหายไปณบัดนี้และอีกประการหนึ่งแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไกลและใกล้ไปก็เฮือมีใจกับมามีโชควิลาปราศจากภัยยะกังวลอันตรายอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยจุรภัยอุปัตติภัยและโรกาภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลของอยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นญาติโยมทำการค้าการขายการงานใดๆหน้าที่ใดๆก็ตามจงจำเริญจำเริญสมปรารถนาทุกประการอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอดว่าเรื่องฝนเรื่องลมนั้นยังไว้ใจไม่ได้แต่ว่าก็ตกหลายตีตกหลายแห่งตกหลายหนญาติโยมท่านผู้ฟังเที่ยวบริเวณใกล้หนองตองหรือหนองตองก็มีเล็กน้อยมิดมิดมัดมัดแล้วก็หาย
นับตั้งแต่ตะวาจนถึงปัจจุบันซา4ชั่วโมงยมก็โชคดีตะมาก็มีโชคเอาผ่านมาได้ซา4ชั่วโมงและต้องผ่านต่อไปจนได้ร้อยซาขบเข้าพระภาษาพี่น้องญาติยมตะวานี้ฉันเข้าเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอยู่วัดถ้าภาษาเมืองว่าอยู่วัดปกงกอยู่วัดปกปกว่าไปไหนนอกจากมีโยมมาทำบุญคล้ายวันเกิดนั่งสนทนาธรรมกันพอสมควรและตอนบ่ายตอนเย็นก็ไปวิตรอดพระป่าณที่วัดหนองบัวเป็นพระป่าคณะสงฆ์ร่วมกันเทศบาลและหมู่บ้านเพื่อหาจตุปัจจัยสงเคราะห์ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์บ้านของญาติของโยมที่เป็นว่ามีความสามารถจะจัดจะทำได้ฝนตกก็รั่วแดดออกก็ฮ้อนฝาพอฝ่ายนี้ทะลุปุป่งไปอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ก็ตามคณะสงฆ์และตังเทศบาลญาติโยมจะไปบูรณะดูเหมือนว่า 6-7 หลังด้วยกันก็ใช้เวลาฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับวัดพักผ่อนมาตราบถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมใครมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยากจะร่วมก็โทรมาบอกได้เนอะอนุเคราะห์สงเคราะห์เปิ้นทุกเปิ้นยากเปิ้นอับเปิ้นจนก็เรียกว่าช่วยตัวเองไปได้นะหลังคาก็มารั่วเหี้ยฝาก็เป็นหูพงตรงฝากก็ลำบากฉะนั้นท่านก็ทนอยู่มาอย่างนั้นทางคณะกรรมการหมู่บ้านไปสำรวจดูก็เอาที่มันจำเป็นเอาที่มันเป็นแท้แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ใส่แรงศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านและไปในไปนอกไปในมีทุเจ้าไปนอกก็มีผู้นำตลอดทางเทศบาลเหล่านี้เป็นต้นท่านทั้งหลายความดีนี้รักษาไว้รักษาความดีเหมือนเกลือมารักษาความเค็มเกลือเนี่ยมันเค็มขนาดเม็ดเดียวก็ได้นะยังเค็มนะเอาตักน้ำไปสักแก้วหนึ่งจำเกลือไปสักเม็ดเนี่ยรสเค็มมันออกเลยถ้าจะให้รสเค็มมันหายก็เทน้ำทับก็ว่าติดๆรสเค็มน่ะก็หมดไปแต่ถ้าถามว่ารสของเกลือความเค็มของเกลือยังมีอยู่ก่อมีมันเหมือนบุญเหมือนบาปบาปน่ะญาติโยมกับบุญนั้นบางเตื้อเขาก็ทำบาปนักเหมือนกันทำบุญน้อยแต่ว่าผลบุญได้รับก่อได้รับแต่บาปมันมีนักทรายบาปไปก่อนแล้วก็บุญนั้นมากำจูอุ่นหนุนที่หลังที่ลุนบุญก็ไม่หายบาปก็ไม่วายฉะนั้นญาติโยมการที่เขามารักษาศีลกินทานนั้นแหละมันก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นอย่างไปอักษาศีลสิกขาบทที่3กาเมสุมิจฉาจาระเวรมณีเว้นจากการประพฤติในกามเพราะมันเป็นสิ่งที่บดีนำมือครอบครัวเดือดร้อนนะเดือดร้อนถึงลูกถึงเต้าเกี่ยวญาติพี่น้องบางครั้งเกิดเรื่องเกิดราวประหัตประหารกันฆ่ากันตายก็ย้อนว่าผิดศีลข้อที่3ใครสามารถที่รักษาศีลข้อที่3ได้เกิดมาจัดในญาติใดไม่มีศัตรูมาเบียดเบียนเพราะอ้อมได้ไปเบียดเบียนไผ่เอาก็เลยไม่ได้สร้างศัตรูฉะนั้นเกิดมาพบในก็ตามเอาจะมีศัตรูมาเบียดเบียนเมื่ออ้อมไปเบียดเบียนไผ่ไปค้ำกาลวีไผ่ไปนอกใจไผ่ฮักเดียวใจเดียวอู้ไหนมีหั่น
ย่อมจะเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายไปทางใดเขาก็ฮักใครก็ชื่นชอบใครก็อยากจะเข้าใกล้ใครก็อยากจะคบค้าสมาคมเพราะไว้วางใจได้คนนี้เพิ่นเป็นคนดีแล้วแน่น่าฮักน่าเคารพจากคนรั่วไปนอกจากนั้นญาติโยมเพิ่นบำเพ็ญศีลข้อ3สามารถรักษาทรัพย์สมบัติได้มันต้องไปแบ่งบ้านเหนือบ้านใต้บ้านวันตกบ้านมันออกอะเนาะมันเอาไว้ที่เดียวที่บ้านกับคู่รักคือสามีภรรยาอันถ้ามันมีมันคนนั้นก็ดีไปเงื้อคนนั้นก็ทวงเอาอย่างมันก็ลำบากฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายคนมีศีลเนี่ยย่อมจะมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์เพราะตัวเองนั้นในอดีตบ่มีกิจน้อยกิจใหญ่เหตุประการหนึ่งบ่ต้องเกิดเป็นแม่หญิงหรือเป็นพ่อชายรวมกันเอาว่ากระเทยนะเนาะไม่ต้องมาเกิดเป็นกระเทยฉะนั้นก็ขออภัยด้วยว่าไปเน้อนี่นะว่าไปตามหลักของมันแล้วก็คนที่มีศีลนะย่อมมีจิตใจอันงดงามผู้จานยังออกไปคนก็เชื่อเป็นคนมีสง่าราศีถ้ารักษาได้ในข้อที่3เกิดว่าชาติไหนชาติใดเป็นคนมีสง่ามีราศีมีบุญวาสนามีอำนาจผู้ยังเขาก็เชื่อผู้ยังเขาก็ตามและตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็บริบูรณ์ดีบักขาดตกปุ๊บพ้องตาก็บอดหูก็มันนวกนี่นะลิ้นก็บักแข็งกระด้างลิ้มรสได้อย่างดีนอกจากนั้นญาติโยมกายก็สามารถสัมผัสห้อนหนาวเย็นได้เรียกว่าในอินทรีย์ทั้ง4ทั้ง5นั้นบริบูรณ์หูก็ได้ยินทีเพราะว่าเป็นคนที่เชื่อฟังคนอื่นเพิ่นว่าบ่ดีเพิ่นเล่นผัวเพิ่นเมียเพิ่นเน้อบ้านก่อมไปก็บ่ทำเพราะกลัวเป็นบาปเป็นกรรมก็ได้รับความเดือดร้อนมีความสุขบ่ต้องทำการงานอย่างบ่ล้ำบ่เหลือคนที่รักษาศีลข้อ3ได้ย่อมมีความสุขเพราะมันบ่ไปทำความเดือดร้อนหรือแก่ไผแก่ลูกแก่เมียแก่ผัวแก่ญาติพี่น้องเพิ่นได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจากเฮาเป็นคนมีศีลฉะนั้นเอาเกิดมาชาตินี้เฮาจึงมีความสุขได้ญาติโยม

วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝ่ายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

0: ้ถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีร้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านเว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30 ตุลาคมช่วงเช้า9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23 ตุลาคม 2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22 ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร.5 23 ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 น.ทำบุญตักบาตร 9:39 น.พิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 น.พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 น.ถึง 23:00 น.พิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28 ธันวาคม 2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวคนทุกคนถ้ารู้สึกตัวแล้วความสงบจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่มีกายสงบมีจิตสงบผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจของเราผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสภาวะจิตจะละเอียดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้รอบคอบสุขุมพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยธรรมผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีธรรมอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลาธรรมที่นี้ก็หมายถึงความอดทนธรรมที่นี้ก็หมายถึงวิริยะภาคเพียรที่จะยกระดับจิตให้จิตมันสูงให้จิตมันแก่งให้จิตมันมั่นคงให้จิตมันเบิกบานให้จิตมันผ่องใสผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นผู้ที่มั่นคงต่อการรับรู้ไม่ตอบสนองในการรับรู้จะหยุดการพิจารณาในการรับรู้เรียกว่าการรับรู้ของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนั้นจะละเอียดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเท่าทันสิ่งที่รู้เท่าทันสิ่งที่รู้รู้แล้วก็ละสิ่งที่รู้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงละวางปล่อยอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะก็เปรียบเสมือนผู้ดูทีวีดูเฉยๆรู้เฉยๆไม่ทำตัวเป็นนักแสดงในทีวีไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการใดๆกับบทบาทบุคคลที่แสดงละครแต่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเฉยๆดังสมณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีก็เป็นผู้รู้สึกตัวการเป็นสมณะการเป็นพระสงฆ์การเป็นแม่ชีการเป็นสามเณรการรู้สึกตัวกับการรู้สึกตัวการเป็นคารวาสชาวบ้านก็ย่อมแตกต่างกันชาวบ้านเขาก็มีความรู้สึกตัวอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์สามเณรก็มีความรู้สึกตัวอีกอย่างหนึ่งผู้ที่มีสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติรู้สึกตัว
รู้สึกตัวก็คือรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตกายกับจิตเป็นบ่อเกิดแห่งเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมจึงรู้ว่ากายกับจิตเป็นที่ตั้งมั่นของสติเมื่อมีกายกับจิตจึงมีสติเมื่อมีสติสติก็จะไม่ยึดกายไม่ยึดจิตแต่ไม่ยึดกายไม่ยึดติดในกายไม่ยึดติดในจิตบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้ที่สำรวมตาสำรวมหูสำรวมในเสียงนะสำรวมในเสียงสำรวมในรูปสำรวมในกลิ่นสำรวมในรสชาติอาหารผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้รู้ความจริงกินก็แค่อิ่มกินอาหารไม่มีค่าไม่มีความหมายรสชาติอาหารไม่มีค่าไม่มีความหมายนี่คือผู้มีสติสัมปชัญญะผู้เข้าถึงความจริงผู้รู้ความจริงกินอาหารฉันอาหารรับประทานอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์แบบผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมได้ง่ายเป็นผู้เข้าถึงธรรมได้ง่ายความสงบก็เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะเรานั่งสมาธิเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะทำให้เรารู้สึกตัวว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็รู้สึกตัวว่าเราให้สัจจะเราจะไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายมือขวามือซ้ายขณะที่เรานั่งสมาธิขณะที่เรานั่งสมาธิกายของเราก็ดีอวัยวะของเราก็ดีเกิดอาการเจ็บปวดสติสัมปชัญญะมันก็บอกมันก็เตือนยังไม่ถึงเวลา30นาทีเราจะไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายมือขวามือซ้ายเราจะไม่ขยับตัวนี่แหละให้เรารู้สึกตัวเราจะชนะสิ่งที่เรารู้ได้ในผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงชนะสิ่งที่รู้จึงรู้ว่าสิ่งที่รู้มันไม่เที่ยงจึงรู้ว่าสิ่งที่รู้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จึงรู้ว่าสิ่งที่รู้เป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้จึงรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มันเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนี่แหละสติสัมปชัญญะมันจะรู้ความจริงของความเป็นจริงสติสัมปชัญญะมันจะรู้เรื่องกายกับจิตเป็นหลักรู้เรื่องอายตนะเป็นหลักรู้อวัยวะของเราเป็นหลักมันจะไม่ออกไปนอกกายมันจะรู้เรื่องแต่ในกายของเราทั้งหมดทั้งสิ้นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเสมอเวลานั่งสมาธิความสงบปรากฏขึ้นได้โดยง่ายสมาธิเกิดขึ้นยามที่เรานั่งสมาธิมันเกิดสติสัมปชัญญะก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา
เมื่อเรามีสมาธิสมาธิก็แยกแยะความเจ็บปวดออกจากจิตเราได้เช่นความเจ็บปวดที่มันออกมันเจ็บที่ขาก็ดีส่วนต่างๆของกายก็ดีสมาธิที่มันเกิดแล้วมันจะเกิดคำว่ามั่นคงมั่นคงอยู่กับคำว่าสมาธิเท่านั้นเหมือนเรานั่งสมาธิมันเกิดเราจะขยับเท้าขวาเท้าซ้ายสมาธิมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะเราหลับตามันก็จะแยกได้พอถึงที่สุดแล้วสมาธิมันจะแยกระหว่างกายที่มันเจ็บปวดระหว่างกายที่เราขยับสมาธิก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เรารู้ว่าเราขยับตัวมันก็รู้แต่สมาธิที่มันรวมตัวกันเป็นหนึ่งมันจะไม่สะเทือนมันจะไม่หวั่นไหวใดๆสมาธิที่มันยังกำลังเป็นสมาธิแค่เรากืนน้ำลายมันยังทำลายสมาธิเลยนะคือสมาธิมันจะไม่ได้เป็นก้อนน้ำแข็งสมาธิยังเป็นกิจน้ำแข็งอยู่แค่เรากืนน้ำลายนะสมาธิมันก็เสียเลยเห็นไหมถ้าสมาธิเราเปรียบเสมือนก้อนน้ำแข็งเนี่ยสมาธินั้นมันจะเราจะนั่งหลับตาอย่างเงี้ยสมาธิมันก็ยังควบคุมตาสมาธิมันก็ควบคุมจิตอาศัยสมาธิอาศัยจิตไอ้เจ็บปวดตามร่างกายส่วนต่างๆนะมันก็ไม่มีค่าสำหรับสมาธิแล้วว่าเมื่อจิตเรามีสมาธิดิกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตกายไม่สามารถทำให้จิตนั้นสะเทือนได้แต่พวกเราทั้งหลายจิตไม่เป็นสมาธิกายไม่สามารถทำให้จิตสะเทือนได้เพราะจิตมีสมาธิที่มั่นคงเหมือนก้อนน้ำแข็งนะมันหนักมันแน่นแบบนั้นแหละพวกเราพิจารณาดูถ้าเรามีถ้านั่งสมาธิมันสุดแล้วหูได้ยินเสียงก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆจิตมันรับรู้ในเสียงแต่เสียงนั้นไม่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อหูเพราะสมาธิมันเป็นเพราะสมาธิมันรวมกันเป็นหนึ่งแต่พวกเราทั้งหลายเสียงดังไปเถอะจิตมันมีสมาธิไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆได้ยินเสียงแต่เสียงนั้นไม่มีบทบาทต่อหูกระทบต่อจิตได้เพราะฉะนั้นดวงจิตที่มีสมาธินี่มันจะมั่นคงเป็นอมตะดวงจิตที่มีสมาธิเราก็เหมือนก้อนหินเราก็เหมือนภูก้อนหินหน้าผาภูเขานั่นแหละไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนปรากฏถูกกระแสลมกระทบก็ไม่เกิดอาการเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิพอถึงจุดของสมาธิแล้วมันจะสงบไม่ใช่สงบเหมือนคนบ้านมันสงบรู้หมดทุกอย่างแต่ความสงบนั้นมันรวมกันเป็นหนึ่งเหมือนก้อนน้ำแข็งในแก้วน้ำที่เราไปใส่ตู้เย็นมันจะรวมกันเป็นหนึ่งยามที่เราไม่มีสมาธิก็เหมือนน้ำที่ไม่ได้เป็นน้ำแข็งนะมันกระเพื่อบอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันกระเพื่อบอยู่ตลอดเวลาหูได้ยินก็กระสะเทือนเนี่ยเหมือนน้ำที่ในแก้วน้ำที่กับเดินและกระเพื่อบหูได้ยินเสียงก็สะเทือนหวั่นไหวนะเหมือนเราถือแก้วน้ำเดินน้ำกระเพื่อบตลอดจมูกสัมผัสกับกลิ่นจิตก็สะเทือนเนี่ยนั่นแหละจิตมันไม่มีสมาธิเป็นแบบนั้นเหมือนแก้วน้ำที่เราเดินถือแล้วมันกระเพื่อมตลอดแต่เราพิจารณาอานุภาพของสมาธิมันจะแยกแยะ
โดยเฉพาะจิตที่มีสมาธิจิตนั้นจะอยู่เหนือกายจิตมันจะทิ้งกายกายไม่มีค่าสำหรับจิตที่มีสมาธิเหมือนเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเราจะรู้ว่ากายมันไม่มีกายมันไม่มีเพราะจิตมันอยู่เหนือกายจิตเราเหมือนก้อนเมฆมันเป็นสภาพจิตเราเหมือนก้อนเมฆจิตเราเหมือนก้อนเมฆสงบนิ่งมันนิ่งมากแต่พวกเราต้องพิจารณาเราต้องให้ไปถึงคำว่าสงบจนไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวนั่นคือการนั่งสมาธิหรือจุดนั้นได้มันจะไม่สะเทือนจะไม่หวั่นไหวหูรับรู้แต่หูนั้นไม่ตอบสนองสิ่งที่รับรู้ในเสียงเสียงนั้นก็ไม่มีบทบาทต่อการนั่งสมาธิของเรามันจะแยกแยะได้หมดโดยอัตโนมัติเราจะสังเกตได้ว่าสมาธิมันไม่เกิดมันจากเมื่อสมาธิไม่เกิดอะไรมันกระทบไม่ได้เลยกระทบไม่ได้ควบคุมตาไม่ได้ควบคุมหูไม่ได้ควบคุมอวัยวะไม่ได้อายตนะไม่ได้ตาอายตนะของเราจะเกิดอาการสำแดงอาการตอบสนองทันทีในจิตเราไม่มีสมาธิอายตนะหรือร่างกายของเราจะตอบสนองจะเกิดอาการออกอาการแต่พวกเราต้องพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหนึ่งบรรดาคำสอนทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำตอบให้กับชีวิตเป็นคำตอบให้กับชีวิตสุขก็อยู่ที่ตัวเราทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละคือความสุขคำตอบของธรรมะเป็นให้คำตอบกับชีวิตเราไม่ชีวิตเราตัวเราจะมีบทบาทต่อตัวเราไม่มีใครลิขิตชีวิตเรามีแต่ตัวเราลิขิตชีวิตตัวเราเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดวงจิตที่มีสมาธิก็จะลิขิตชีวิตบุคคลที่มีสมาธิไปสู่แห่งการหลุดพ้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแต่พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นจะทำให้เราหลุดจากอารมณ์หลุดจากความรู้สึกที่มันปรากฏอยู่ในกายอยู่ในจิตเราการนั่งสมาธิก็คือดับเรียกว่าดับไม่ให้มันรู้ให้หมดสิ้นซึ่งความรู้สึกหมดสิ้นในการตัวรู้ไอ้ความรู้ทั้งหลายไม่มีไม่เกิดการนั่งถึงที่สุดแล้วมันจะหมดสิ้นซึ่งตัวรู้แล้วก็จะไม่สงสัยในสิ่งที่รู้และจะไม่สงสัยสิ่งต่างๆที่มันอุบัติเกิดขึ้นที่สุดมันจะเป็นเช่นนี้พวกเราทั้งหลายการนั่งสมาธิต้องอาศัยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็เหมือนคนที่อำนวยความสะดวกกวาดพื้นให้เรานั่งสมาธิเตรียมอาสนะให้เรานั่งสมาธินั่นแหละ

0: ็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
5: ทำดี
6: ด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
4: ติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
5: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
4: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: จน์บทหนึ่ง
1: สอนว่า
0: การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นถึงจะมากก็ไม่ควรให้เป็นเหตุทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตนกำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้ชัดแล้วพึงขวนขวายเอาใจใส่ในจุดหมายของตน

0: คลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: MASFM ร่วมธรรมร่วมใจ
1: ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Mass FM
0: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
1: ธรรมะโดยพระอาจารย์ชยสาโรอยู่ที่สูงอากาศดีรู้สึกสดชื่นอยู่ที่สูงสามารถมองการไกลสิ่งที่มองไม่เห็นตอนอยู่ข้างล่างก็ได้เห็นชัดอยู่ที่สูงการเคลื่อนไหวข้างล่างดูเหมือนช้าลงจิตที่เจริญในธรรมแล้วเหมือนอยู่ที่สูงจิตที่สงบจากกิเลสแม้แต่ชั่วคราวก็สดชื่นเบิกบานสามารถมองการไกลและรู้สึกเหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวรอบตัวช้าลงสามารถรู้เท่าทันได้ง่ายผู้รู้ทั้งหลายจึงชวนให้เราลุกจากที่ติดปลักและปีนเขาคุณธรรม
2: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
0: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจที่มีเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสู่ภาษิตวันนี้ฝากโดยความว่าจงพิจารณาตนด้วยตนเองมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดติตนเองเพราะเหตุใดไม่ควรทำเหตุนั้นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้เกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: พัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตาปรชักขชัตติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังวายะทิวาทุกขังอาทุกขมสุขังสหะอัจฉตัญจะภาหิตทะจะยังกินจิอธิเวทิตังเอตังทุกขันติยัตตวานาโมสะธัมมังปะโลกินัง

วันนี้วันที่13มกราคมพุทธศักราช2557ที่อารามภิกษุณีสุทธจิตวันนี้อาจารย์จะนำพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวรรคนะคะเล่มที่18ถ้าเป็นฉบับมหามกุฏก็เล่มที่28นะเวทนาสังยุตนะคะสคาถะวรรควรรคที่1เลยเราจะมาศึกษาพระสูตรที่5เรียกว่าถัดทัพพสูตรนะถัดทัพพสูตรว่าด้วยสิ่งที่ควรเห็นข้อที่367ภิกษุทั้งหลายเวทนาเนี่ยเวทนาแปลว่าความรู้สึก3ประการนี้เวทนา3ประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมะสุขเวทนาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์เธอทั้งหลายพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้หรือเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรลูกศรเสียบพึงเห็นอทุกขมะสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์โดยความไม่เที่ยงเพราะภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเสียบเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงภิกษุนี้เราเรียกว่ามีความเห็นถูกต้องชอบธรรมตัดตัณหาได้ขาดเพิกถอนสังโยชน์แล้วได้ธรรมที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งและละมานะได้โดยชอบละมานะได้ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์พวกเรามาดูเสร็จแล้วก็มีคาถานะที่พุทธเจ้าแต่งเป็นคาถาประพันธ์ภายหลังพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโยสุขัง

0: สันติสันตังอัตถคินังอนิจจโตสะเวสัมมัทธโสภิกขุปริชานาติเวทนาโสเวทนาปริญญายาทิฏฐธรรมเมอนาสโวกายัสสะเพทธรรมัทโทสังขยังนุเปติเวทคูตีนะคะอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสให้เราดูความรู้สึกสุขโดยความเป็นทุกข์ดูความรู้สึกทุกข์โดยความเป็นลูกศรเสียบดูความรู้สึกเฉยว่าไม่เที่ยงถ้าใครดูได้อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าถือว่าคนคนนั้นเป็นคนทำไมนะคะ 1. เห็นถูกต้องชอบธรรมสัมมาทิฏฐินะ 2. ตัดตัณหาได้ขาดแล้วเห็นอย่างนั้นน่ะตัดตัณหาได้แล้ว 3. เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว 4. ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะละอัสมิมานะเสียได้นะคะถึงที่สุดแห่งเวทนาเนาะทีนี้เรามาดูเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์อย่างไรพอเราเรียนเสร็จเราก็ลงมือปฏิบัติเลยเอาพวกเราให้เห็นสุขสุขที่เกิดขึ้นขณะนี้เอาจะให้สุขสุขเกิดที่ใจนะเอาพวกเราทำยังไงดีดูพุทธรูปไปพากันดูพุทธรูปแล้วก็ยิ้มให้กับพุทธรูปทีนี้ยิ้มเสร็จแล้วก็ดูยิ้มเนี่ยว่ามันจะเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมหรือมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเฉยๆอันนี้เขาเรียกว่าสุขมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เขาเรียกว่าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์พากันสูดอากาศสดชื่นเนี่ยไปอากาศเย็นๆแบบสบายใจนะที่ยังหายใจได้อยู่ยังไม่ตายนะมีความสุขนะที่ยังไม่ตายเนี่ยแต่ความสุขนี้ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เอาทั้งหูฟังเสียงเพราะๆโอ้ยพวกเรานี่เป็นคนดีโอ้ยยิงแม่ศูนย์นี่ยิงดีเนี่ยนะโสมนัสเกิดนะโอ้ยดีมากเลยอ่ะโอ้ยแม่มีนานี่ก็ยิงดียิ้มละนี่คือสุขเกิดพอสุขเกิดดูซิว่าสุขเนี่ยเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทีนี้เมื่อเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์คือเห็นว่ามันสุขแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนการที่จะมีตัณหาอยากได้สุขก็ดับไปพอเห็นว่าโฮถึงสุขนะก็เป็นทุกข์ทีนี้คำว่าทุกข์ของคนเราเนี่ยมันไปคิดว่าทุกข์นี่คือโอ้ยคือทุกข์กายคือทุกข์ใจอย่างนี้เข้าใจผิดไงแต่จริงๆอันนี้เขาเรียกมันเป็นทุกขลักษณะเรายิ้มอย่างเงี้ยเรายิ้มเรามีความสุขมันก็หุบลงมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้ลองสุขจากการเปลี่ยนท่านั่งสมมติว่าโอ้ยเปลี่ยนท่านั่งแล้วเราก็สุขดีเดี๋ยวสุขนั้นก็ลดจำนวนลงกลายเป็นเฉยอย่างนี้เป็นต้นเห็นได้ไหมคะสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นได้ไหมได้ไม่ได้ทางตาเอาต่อไปสิต่อไปนี้เอาว่าดิต่อไปนี้
1: ข้าพเจ้า
0: จะตามดู
1: ตามเห็น
0: ความรู้สึกสุข
1: ที่เกิดจากการเห็น
0: ว่าก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
1: สุขจากการเห็นก็เป็นทุกข์
0: ต่อเลยสุขจากการได้ยินก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สุขจากการได้ยินก็เป็นทุกข์ต่อไปได้กลิ่นสุขจากการได้กลิ่นก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สุขจากการได้กลิ่นก็เป็นทุกข์สุขจากการรู้รสก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สุขจากการรู้รสก็เป็นทุกข์สุขจากการรู้สิ่งสัมผัสกายก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สุขจากการรู้สิ่งสัมผัสกายก็เป็นทุกข์สุขจากการรู้ธรรมารมณ์ทางใจก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สุขจากการรู้ธรรมารมณ์ก็เป็นทุกข์ ผู้ใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์อย่างเนี้ยมันจะแสวงหาสุขอยู่ไหมถ้าเราแสวงหาสุขอยู่ก็เรียกว่าเรากำลังแสวงหาท ุกข์เขาตลกมากเลยใครแสวงหาทุกข์นี่ตลกมากใช่ไหมเราไม่แสวงหาเอาต่อไปเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเสียบเมื่อลูกศรเสียบเข้ามาเนี่ยควรจะปล่อยมันค้างคาควรจะให้มันเสียเพิ่มเสียเพิ่มหรือควรจะถอนทิ้งเพราะฉะนั้นหันหน้าไปมองอะไรแล้วทุกข์ใจเนี่ยถอนดีไหมถอนลูกศรออก ได้ยินอะไรแล้วทุกข์ใจขึ้นมาอุ้ยถอนไปรับผัสสะใหม่ดีกว่านะดมอะไรแล้วเหม็นอู้ทุกข์ถอนดีกว่าไงไม่ต้องเอามาดมซ้ำว่าเหม็นเนาะเนี่ยเหม็นเนาะนี่ก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วมันทุกข์ก็โอ้ถอนนะสัมผัสกายแล้วทุกข์ก็ถอนคิดนึกอะไรแล้วทุกข์ก็ถอนทีนี้เมื่อเราอยู่อย่างถอนทุกข์เพราะเรารู้ว่าขันธ์5มันเป็นลูกศรมั้ยคะสันละโตขันธ์5เป็นลูกศรนิพพานไม่เป็นลูกศรนะฮะเพราะนั้นคนที่บรรลุนิพพานเนี่ยเลยเป็นผู้ที่ไม่มีลูกศรเพราะอะไรถอนออกทุกใจถอนออกจนกระทั่งไม่ทุกใจเลยไม่มีลูกศรเสียบใจไม่ทุกใจละไม่ต้องมาถอนลูกศรทีนี้มีไหมเราเคยมีประสบการณ์ไหมเวลาลูกศรทุกใจเสียบอกเนี่ยเราถอนไม่ออกมีไหมคะงึงงังงึงงังนั่นเนี่ยถอนไม่ออกวะตลกไหมไม่ตลกเกิดสมนัสแล้วจากการได้ยินแล้วทนทุกทนอยู่อย่างเก่าได้ไหมไม่ได้อ้าวหัวเราะแสงจันทร์หัวเราะเหมือนเดิมสิเฮ้อต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ชัดไม่ชัดว่าสุขจากการได้ยินก็เป็นทุกข์ชัดไหมแล้วยังจะแสวงหาอยู่เหรอที่จะได้ยินเสียงอะไรที่มันสุขเพราะนั้นต่อไปได้ยินเสียงอะไรที่มันทุกข์ด่ามาเปี้ยงๆเนี่ยก็ถอนลูกศรคือไม่ทุกข์นี่นิพพานไม่เป็นลูกศรอย่างเงี้ยก็ถอดลูกศรออกนิพพานคือความดับคือความไม่มีลูกศรขันธ์5เท่านั้นที่เป็นลูกศรที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะว่ามันยึดขันธ์5เป็นฉันยึดขันธ์5เป็นของฉันยึดขันธ์5เป็นคนรักของฉันเป็นศัตรูของฉันมันจึงมีลูกศรเสียบอกอยู่ทีนี้เมื่อขันธ์5ไม่เป็นไม่เป็นของฉันก็เลยไม่มีลูกศรเพราะนั้นคนคนนี้จะทรมานตัวเองอยู่มั้ยคะไม่ทรมานตัวเองแล้วจะจมกามคุณไหมคะไม่จมเพราะเห็นว่ากามก็เป็นหลุมฐานไฟกามเป็นทุกข์ไม่เอาเพราะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตรงครบถ้วนในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจึงไม่มีลูกศรไม่ทุกข์แล้วก็ไม่จมกามไม่จมหลุมฐานเพลิงเพราะเห็นว่าสุขก็เป็นทุกข์เห็นว่าทุกข์ก็เป็นลูกศรอีกไม่เอาและพออุเบกขาก็ไม่เที่ยงอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างนี้คนคนนี้หนึ่งมีสัมมาทิฏฐิ
1: สอง
0: ตัดตัณหาได้ขาดแล้วสาม
1: เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว
0: สี่
1: กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะละอสมิมานะ
0: ละความถือตัวว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันไม่เวลาสุขก็โอ้ทุกโอ้ทุกเวลาทุกก็โอ้ลูกศรก็ถอดออกเวลาเรามีลูกศรเสียบอกเนี่ยถ้าเราถอดไม่ได้ควรจะไปหาหมอให้ถอดออกไหมคะเข้าใจเนี่ยแล้วเวลาเราไปหาหมอให้ถอดเนี่ยเรื่องมากเงื่อนไขเยอะอยู่ไหมหรือว่ารีบๆถอดเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอใครที่เขาถอดลูกศรให้เราเราก็เอาถอดเถอะถอดไปซะจะได้จบแต่ถ้ายังเรื่องมากเงื่อนไขเยอะงึงงังเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคนที่มีสังโยชน์หนาแน่นครอบงำย่ำยีนะเอาละพวกเราชอบใจไหมธรรมะที่ทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิธรรมะที่ทำให้เราตัดตัณหาได้ขาดธรรมะที่ทำให้เราเพิกถอนสังโยชน์ได้ธรรมะที่ทำให้เราถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะละความถือตัวในขณะที่เฝ้าดูเฮ้ยสุขมันเป็นทุกข์เฮ้ยสุขมันเป็นทุกข์มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้หรอกเนี่ยนะเฝ้าดูสุขเป็นทุกข์เลยเป็นผู้จะมีตัณหาอยากได้สุขอยู่ไหมพอเห็นทุกข์เป็นลูกศรเสียบก็เฝ้าถอดลูกศรก็ไม่มานั่งอมทุกข์นะไม่เป็นสิงอมทุกข์แล้วเวลามันเฉยๆก็ไม่ประมาทเพราะมันไม่เที่ยงหรอกชีวิตนี่มันไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วมันตายทุกขณะมันตายอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เอาละต่อไปถอยมาอีกพระสูตรนึงพระสูตรนี้ดีมากพระสูตรนี้ชื่อว่าบาดาล พวกเราเรียกบาดาลไหมคะน้ำบาดาลอะน้ำใต้ดินอะว่าด้วยบาดาลข้อที่365ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมกล่าวคำใดว่าในปุถุชนเนี่ยนะกล่าวว่าในมหาสมุทรมีบาดาลฟังแล้วเข้าใจไหมคะรู้จักบาดาลไหมว่างี้ก่อนบาดาลนี่คือน้ำที่อยู่ใต้ลึกลงไปมากนะฮะแม้แต่ใต้มหาสมุทรเนี่ยก็ยังมีบาดาลอีกคือหมายความมันมีภาวะที่มันเป็นรูลอดออกไปคือน้ำตรงนั้นมันหลุดฟู่ไปอีกที่นึงอะเข้าใจไหมคือโลกนี่มันหมุนติ้วอย่างเงี้ยบริเวณที่มีน้ำอยู่เนี่ยแต่ว่าน้ำมันก็อยู่บนน้ำนี่มันอยู่บนดินอีกทีไงเข้าใจไหมคือไฟอยู่ตรงกลางใช่ไหมไฟไหม้แล้วก็น้ำเนี่ยแช่ไฟเนี่ยทำให้เย็นเป็นแผ่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รองรับดินนี่อยู่คือน้ำทีนี้ไอ้ดินเนี่ยบางทีมันโค้งคดมันอะไรมันก็ทะลุเป็นรูน้ำในมหาสมุทรบางทีมันหลุดพรวดไปนะแล้วมันก็ไปโผล่ขึ้นอีกที่นึงเป็นอีกมหาสมุทรนึงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับสะดือทะเลเป็นบริเวณที่น้ำมันพืดไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำบาดาลคือเป็นลึกมากบาดาลเนี่ยนะปุถุชนเนี่ยผู้ไม่เคยฟังธรรมแล้วบอกว่าในมหาสมุทรมีบาดาลแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปุถุชนนั้นไม่ได้ฟังธรรมกล่าวคำนั้นซึ่งถือว่าเขายังไม่ปรากฏคือบาดาลในไม่ปรากฏหมายความว่าเขายังลงในบาดาลไม่ถึงเนี่ยอาจารย์อ่านสำนวนของมหามกุฏเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมแล้วย่อมพูดอย่างนี้ว่าในมหาสมุทรมีบาดาลดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมแล้วย่อมพูดวาจาอันไม่มีอันไม่ปรากฏอย่างนี้ว่าในมหาสมุทรมีบาดาลดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าบาดาลเนี่ยเป็นชื่อของตั้งใจฟังให้ดีบาดาลคืออะไรบาดาลคือชื่อของทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระร่างกายทุกกายเป็นบาดาลปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมเวลาถูกทุกขเวทนาทางกายเนี่ยเกิดขึ้นเจ็บปวดร่างกายเนี่ยปุถุชนย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากย่อมบ่นเพ้อพิไรลำพันย่อมทุบอกคล่ำครวญย่อมถึงความงมงายกี่ย่อมเนี่ยปุถุชนผู้ถูกความทุกข์ทางกายเบียดเบียนเนี่ยย่อมเศร้าโศกลำบากบ่นพิไรลำพันทุบอกคร่ำครวญและหลงงมงายไปเลยบางคนนี่แบบโอ้ยคลางอยู่นะอะไรเงี้ยคืองมงายไปเลยนะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมอย่างนี้เรากล่าวว่ายังไม่ปรากฏในบาดาลยังลงไม่ถึงบาดาลอีกด้วยส่วนอริยสาวกผู้ได้ฟังธรรมแล้วถูกทุกขเวทนาทางกายเนี่ยเป็นไปในสรีระสัมผัสถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรรำพันไม่ทุบอกคร่ำครวญย่อมไม่ถึงความงมงายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับธรรมะแล้วเราตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกของเรานี่แหละย่อมปรากฏในบาดาลทั้งยังถึงบาดาลด้วยนี่พระสูตรนี้เป็นอย่างนี้เข้าใจไม่เข้าใจสรุปแล้วบาดาลคืออะไรคะทุกขเวทนาทางกายการยังถึงคือยังไงคะคือพอทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่โศกไม่ลำบากไม่โศกไม่ลำบากไม่ลำไรลำพันไม่ทุกข์อกคล่ำครวญไม่ถึงความงมงายถ้าอย่างนี้ถือว่าปรากฏตัวในบาดาลละคือพอมันทุกข์จ้าขึ้นมาเนี่ยปรากฏตัวในบาดาลแล้วก็ไม่บ่นไม่อะไรเนี่ยยังลงในบาดาลได้ละว่ามันเป็นเพียงทุกขเวทนาทางกายเท่านั้นเองไม่ต้องไปทุกข์ใจกับมันอย่างนี้ก็เรียกยังถึงบาดาลนี่ปาตาลสูตรนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาทุกข์กายขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราอดทนอย่างเดียวหรือพุทธเจ้าสอนให้เราทำไมเราต้องบริโภคยาหรืออุปกรณ์อันเกื้อกูลแก่คนไข้เพื่อบำบัดทุกขเวท

สั้นๆคืออย่างนี้ก็ให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ให้เห็นทุกข์ก็เป็นลูกศรเสียบก็ขันธ์ห้ามันก็เป็นลูกศรเสียบของมันเป็นปกติเอาล่ะตอนนี้พวกเราลูกศรเสียบที่ไหนบ้างที่เอวมีไหมเจ็บเอวมีไหมมีเจ็บเข่ามีไหมเอาเลยถอนลูกศรเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนท่านั่งไปเปลี่ยนท่านั่งก็ถอนลูกศรออกแค่นั้นเองถ้าตอนนี้มีควันขโมงเข้ามาเต็มจมูกควันพุ่งๆเนี่ยจะทุกข์กายไหมทุกข์กายทุกข์ใจด้วยไหมอาจจะโอ้ยเหม็นจังเลยเหม็นจังเลยเนี่ยก็ควรจะถอนลูกศรไหมคะก็เดินหลบออกไปจากกลิ่นควันนั้นซะอย่างนี้อาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดอาสวะที่เกิดแล้วก็ละไปซะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนต่อทุกขเวทนาควันลมอยู่ก็ยืนให้มันลมแล้วก็เราจะลงสู่บาดาลจมบาดาลพอดีนะเพราะนั้นก็ต้องมีปัญญาในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าสอนใครเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็จะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยควรสอนเรื่องอะไรคนคนนี้ต้องสอนเรื่องบาดาลคนคนนี้ต้องสอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยเอาทีนี้มาดูพระสูตรสรุปนะเป็นพระสูตรที่สองในสคาถวรรคในเวทนาสังยุตนี่นะพระสูตรที่สองนี่ก็คือสุขสูตรนะดูก่อนข้อ361นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสามอย่างนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนามีสามอย่างเหล่านี้แลต่อไปฟังนะนี่พุทธเจ้าก็ตรัสประพันธ์คาถาว่าความเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกมีอยู่ภิกษุรู้ชัดว่าเวทนานี้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือเวทนานี้เป็นทุกข์มีความพินาศเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดามีความทำลายลงเป็นธรรมดาจากนั้นภิกษุนั้นก็ได้สัมผัสกับความเสื่อมไปเสื่อมไปได้สัมผัสกับความเสื่อมไปเสื่อมไปคือเห็นความเสื่อมของเวทนาด้วยญาณด้วยปัญญาญาณนะฮะย่อมคลายความยินดีในเวทนาเหล่านั้นอันนี้เป็นพระสูตรที่สองสรุปแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นไหมคือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อันนี้เป็นพระสูตรสรุปเมื่อกี้นี่เห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์ด้วยความเป็นลูกศรเสียเห็นอุเบกขาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแต่พระสูตรเนี้ยไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะเฉยน่ะล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เมื่อเห็นอย่างนี้นะฮะก็เลยไม่ยินดีในเวทนาใดๆเลยนะชีวิตก็สงบเย็นเอาตอนนี้มีลูกศรเสียบหลายจุดแล้วจงพากันลุกขึ้นยืนแล้วคอยสังเกตดูว่าลูกศรมันหลุดจากบริเวณไหนบ้างเอาลุกขึ้นยืนเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ได้ไหมเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเสียบเอาพอยืนเสร็จดูเลยดูเวทนาเป็นไงสุขเกิดไหมคะสบายไหมสบายกายเขาเรียกว่าสุขเวทนาทางกายเกิดไหมหรือว่าเป็นอุเบกขาก็เฝ้าดูหรือว่ายังทุกข์อยู่เลยเนี่ยดึงคอเอียงไปนี้ก็อัลละลูกศรเสียบทางนี้เอาดึงมาทางนี้เอาเสียบทางนี้อีกเอาถอนลูกศรออกทางนี้มาเสียบทางโน้นเอาแล้วทีนี้ดูเฉยดูเฉยว่าก็เป็นทุกข์ว่าก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะสิ้นตัณหาเพราะว่าเป็นสติในเวทนาไงอันนี้เป็นหมวดเวทนาสังยุตนะมีสติในเวทนาพวกสูเจ้าจงเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าเมื่อเวทนาดับอะไรต้องดับเวทนาดับตัณหาก็ดับเมื่อตัณหาดับความมีความเป็นก็ดับเมื่อความมีความเป็นดับชาติชรามรณะสารพัดทุกข์ก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าได้สัมผัสกับความเสื่อมไปสิ้นไปของเวทนานะไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะเกิดแล้วก็เสื่อมไปเนี่ยก็จะสิ้นตัณหาได้มันจะไม่อยากอะไรละเนาะอยากอะไรอยู่เอ้าแยกเท้าหนึ่งช่วงไหลจากนั้นค่อยๆก้มตัวลงไปแล้วเอาจิตไปรู้ทั่วตัวว่าตอนเนี้ย

0: มันเกิดทุกข์ขึ้นที่ไหนเวลามันตึงขาเนี่ยทุกข์พอมันทุกข์ก็ค่อยๆคลายขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ก้มลงไปใหม่ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะค่อยๆยืดเส้นทีละนิดทีละนิดนะเอาหัวห้อยลงไปเอาเลือดไปฉีดเลี้ยงหัวเห็นเวทนาไหมเออแล้วเวทนาเป็นคนหรือว่าเวทนาเป็นเวทนาเออแล้วมันเป็นเที่ยงหรือมันเป็นไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมก็เรียกมันเป็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นนั่นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเอาเงยขึ้นมามายืนแล้วเป็นไงสบายไหมหรืออัลละอัลละไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็มีเวทนาสามอย่างเนี่ยสุขทุกข์เฉยสุขทุกข์เฉยทุกขเวทนาทางกายเป็นผลของกุศลหรืออกุศลถ้าทุกขเวทนาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีปัญญาเข้าไปจัดการไม่โศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรรำพันไม่ทุบอกคร่ำครวญแล้วก็ไม่ถึงความงมงายแต่คนที่มันทุกข์มันยอมงมงายไหมสังเกตหมอดูหมอดวงหรือหมอผีหมออะไรมันเอาหมดอ่ะขอให้มันหายก็พอละเนี่ยเวลามันทุกข์กายมันเลยงมงายแต่ถ้ามันไม่งมงายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้ที่ยังลงสู่บาดาลเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายนี่เป็นบาดาลนะต่อไปนี้ให้ใช้สำนวนในบาดาลเนอะเกิดอะไรขึ้นท่านศูนย์โอ้กำลังจะยังลงบาดาลอยู่เนี่ยอาจารย์แล้วยังถึงไหมถ้าเขายิ้มยิ้มอย่างเงี้ยถึงไหมคะถ้าเขายิ้มนี่เขายังถึงเลยนะแต่เขาอัลลาอาจารย์พาหนูไปหาหมอหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ยังไม่ปรากฏในบาดาลแล้วก็ยังไม่ถึงบาดาลนี่แต่ว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องให้มันทุกข์กายจำเป็นไหมอยู่ดีๆก็นั่งไม่ยอมเปลี่ยนถ้านั่งเป็นหลายชั่วโมงอย่างเกิดอะไรขึ้นเธออยากจะดูบาดาลนี่นะโอ้พวกนี้อัตตกิลมิถานุโยคอีกแล้วทุกขเวทนาไม่ต้องกลัวล็อกมันก็จะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันอะไรเหมือนลูกศรทุกเหมือนลูกศรนะตอนนี้มีลูกศรเสียบที่ไหนตอนเดินไปส้วมไปฉี่เนี่ยลูกศรเสียบที่ไหนเนี่ยเสียบที่กระเพาะปัสสาวะพอไปนั่งส้วมปั๊บฉี่ออกไปวิวถอดออกไปเลยถอดลูกศรออกไปทุกเหมือนลูกศรเสียบเห็นอย่างนี้แล้วจะเป็นคนไม่มีมานะถือตัวว่าโอ้ยร่างกายนี่เป็นที่ประชุมของเวทนาก็เรียกเวทนาสโมสรณามันมาประชุมกันอยู่นี่เวทนาเป็นสโมสรเอาฟังอีกพระสูตรหนึ่งนะยืนฟังก็ได้นะไม่แปลกไม่ผิดคนอ่านนั่งกันแล้วกันข้อที่374นะคะวรรคเดิมพระสูตรที่7ชื่อว่าปฐมเคลัญญสูตรว่าด้วยความเจ็บป่วยตั้งใจฟังเรื่องความเจ็บป่วยเนอะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล้นเข้าไปยังศาลาคนไข้นี่เขามีศาลาคนไข้เลยนะครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เล้นเข้าไปยังศาลาคนไข้แล้วประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติพร้อมกับปัญญาตลอดเวลานี้เป็นคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราดูก่อนภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลสให้หมอดไหม้มีปัญญาพร้อมสติกำจัดอภิชาความโลภเพ่งเล็งและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าภิกษุผู้มีสติภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นยังไงพวกเรามักจะคิดว่าผู้มีสัมปชัญญะคือผู้ที่รู้ตั้งแต่หัวถึงเท้าใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะภิกษุผู้มีสัมปชัญญะคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีความรู้ชัดนะรู้ชัดเหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ในขณะก้าวไปเอาว่าไปเอาไมโครโฟนว่าในขณะก้าวไปในขณะที่กราบ
1: ในขณะ
0: แลดู
1: ในขณะเหลียวดูในขณะเหยียด
0: ในขณะ
1: คู่เข้า
0: ในขณะเหยียดออก
1: ในขณะนุ่งในขณะ
0: ถือบาตรคลองสังคติ
1: ครองสังคติในขณะกินในขณะด
0: ื่ม
1: ในขณะเคี้ยวในขณะลิ้มในขณะ
0: ถ่
1: ายปัสสาวะในขณะถ่ายอุจจาระในขณะ
0: เด
1: ินในขณะ
0: ย
1: ื
0: น
1: น
0: ั่
1: ง
0: นอน
1: นอน
0: ตื่น
1: ตื่น
0: พูด
1: นิ่
0: งภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี้เป็นคำพร่ำสอนของเธอทั้งหลายของเราภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นเกิดได้ไหมสุขเวทนาเกิดได้ไหมสุขเวทนาเกิดขึ้นเธอก็รู้ชัดว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแก่เหล่านี้เพราะอาศัยสุขเวทนานั้นจึงเกิดถ้าไม่อาศัยก็ไม่เกิดเพราะอาศัยอะไรสุขเวทนาถึงเกิดอาศัยกายนี้เองแต่กายนี้ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายที่ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่ไหนมันจะเที่ยงได้เล่าเนี่ยอันนี้คือผู้มีสัมปชัญญะย่อมรู้ชัดเวทนาเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเห็นความเสื่อมของเวทนาเห็นความไม่ติดใจของเวทนาเห็นความดับไปของเวทนาเห็นความสลักคืนในกายและในสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมเห็นความไม่ติดใจเห็นความดับเห็นความสลักคืนในกายและในสุขเวทนาอยู่อย่างนี้ย่อมละราคานุสัยในกายและในสุขเวทนาได้การพิจารณาดูสุขเพื่อให้ละราคะย่อมละราคานุสัยในกายและละสุขเวทนานั้นได้ภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยมันถึงจะเกิดไม่อาศัยมันอาศัยผัสสะใช่ไหมถ้าไม่อาศัยมันก็ไม่เกิดแต่ทุกขเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงสังขตังอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วปฏิจจสมุปนังอาศัยกันแล้วและเกิดขึ้นร่วมกันทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายอันไม่เที่ยงนี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่ไหนจักเที่ยงเล่าต่อไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความไม่ติดใจความดับไปและความสละคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและเห็นความสละคืนในกายในทุกขเวทนาอยู่ความสละคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ย่อมละปฏิฆานุสัยในกายและในทุกขเวทนาได้ภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเธอก็รู้ชัดว่าไงคะอทุกขมสุขเวทนานั้นอันดับแรกต้องบอกมันอาศัยถ้ามันไม่อาศัยมันไม่เกิดมันอาศัยผัสสะมันถึงเกิด
1: ไม่มี
0: มันอาศัยอวิชชามันอาศัยตัณหาอาศัยกรรมอาศัยอาหารอาศัยผัสสะอาหารแล้วก็อาศัยการไปดูมันเนี่ยมันถึงเกิดถ้าไม่อาศัยมันก็ไม่เกิดที่สุดแล้วทุกขเวทนาอาศัยอะไรเกิดอาศัยกายนี่แหละเกิดแต่กายนี้ก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันทุกขมสุขนี้อาศัยกายที่ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นที่ไหนจากเที่ยงเล่าคือมาดูว่าก็มันอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วมันจะไปเที่ยงได้ไงเธอก็เลยพิจารณาเห็นความอนิจจังวยังเห็นความวิราคะนิโรธะปฏินิสขะสลัดคืนในกายและในอทุกขมสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความเสื่อมเห็นอย่างนี้แล้วสละคืนแล้วก็เลยละอะไรละอวิชชานุสัยในกายและในอทุกขมสุขเวทนาได้แต่ถ้าเธอเสวยสุขเธอก็รู้อีกว่าสุขนี้เที่ยงไหมไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินยิ่งถ้าเธอเสวยทุกข์เธอก็เห็นว่าทุกข์ไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าทุกข์นี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆนี้ก็ไม่เที่ยง รู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินเธอเสวยสุขเวทนาเธอก็ไม่มีกิเลสเสวยสุขเวทนาเมื่อเธอเสวยทุกขเวทนาก็ไม่มีกิเลสเสวยทุกขเวทนาเมื่อเธอเสวยเฉยๆเธอก็ไม่มีกิเลสในการเฉยๆเธอมีเวทนาจบที่กายก็รู้ชัดเวทนามีกายเป็นที่สุดเธอก็รู้ชัดเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาในขณะที่มีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดเวทนาทั้งปวงก็ไม่น่าเพลิดเพลินก็จะเป็นการปรินิพานตรงนั้นอุปมาเหมือนตะเกียงกับน้ำมันเนี่ยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันก็เลยติดไฟอยู่เพราะสิ้นน้ำมันและสิ้นไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นก็หมดเชื้อดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็เหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเสวยความรู้สึกมีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปแล้วก็รู้ชัดว่าเวทั้งนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจึงจักเป็นของเย็นในโลกนี้ทีเดียวจบปฐมเคลัญญสูตรที่7
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่

0: สุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: ขอเชิญติดตามเรื่องราวของอุบาสกพุทธสาวกผู้ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานนั่นคือท่านสุทัตตะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีความตอนหนึ่งอรรถกถาไม่ได้เล่าว่าท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีตายตอนมีอายุเท่าไหร่แต่เล่าว่าเศรษฐีนี้เป็นพระโสดาบันที่มีอัจฉาสัยชื่นชอบยินดีที่จะท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารซึ่งมีพระโสดาบันประเภทนี้อยู่7ท่านคือ 1. อนาถาบิณฑิกะเศรษฐี 2. นางวิสาขามหาอุบาสิกา 3. จุลละรถทะเทพบุตร 4. มหารถทะเทพบุตร 5. อเนกวรรณะเทพบุตร 6. ท้าวสักกะเทวราชและ 7. นาคทัตตะเทพบุตรทั้ง 7 ท่านนี้มีอัธยาศัยยินดีในวัฏฏะจะเกิดในเทวโลก6ชั้นตั้งแต่ต้นแล้วจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ไปตามลำดับในเทวโลกจนถึงอากะนิทภพแล้วปรินิพานณที่นั้นความตอนหนึ่งได้เล่าถึงพระธรรมเทศนาที่ตรัสแก่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านเศรษฐีมีอยู่หลายสูตรด้วยกันมีทั้งธรรมะส่วนที่ว่าด้วยการจัดการชีวิตในโลกนี้เช่นอาทิยสูตรว่าด้วยหลักการใช้โภคทรัพย์5อย่างคือ 1. เลี้ยงตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาและคนในปกครองให้เป็นสุข 2. บำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมงานให้เป็นสุข 3. ใช้ป้องกันพยันตราย 4. ทำพลี5อย่างคือญาติพลีได้แก่สงเคราะห์ญาติอติถิพลีคือการต้อนรับแขกปุพพะเปตพลีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับราชพลีคือการบำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้นและเทวตาพลีได้แก่การถวายเทวดาสิ่งที่ตนนับถือว่าเป็นทักขิไนยะของตนตามความเชื่อถือนั้น 5. อุปถัมภ์บำรุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีนอกจากนี้ยังมีพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านเศรษฐีคือกามโภคีสูตรว่าด้วยการแสวงหาและการใช้จ่ายทรัพย์10อย่างของผู้บริโภคกามเช่นคนพวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนให้มีความสุขทั้งไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทำกรรมดีคนพวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนให้มีความสุขทั้งไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทำกรรมดีคนพวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบทำได้มาแล้วใช้เลี้ยงตัวให้มีความสุขทั้งยังแจกจ่ายแบ่งปันและใช้ทำกรรมดีด้วยดังนี้เป็นต้นนอกจากนี้ว่าด้วยอิทธสูตรคือทำที่น่าปรารถนา5อย่างที่ไม่ควรอ้อนวอนแต่พึงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทำเหล่านั้นเพราะหากอ้อนวอนแล้วได้มาในโลกนี้ก็จะไม่มีใครพบกับความผิดหวังเลยซึ่งเป็นธรรมเพื่อความสมหวังในโลกนี้โลกหน้าและเป็นคุณสมบัติของพระอริยสาวกคือ 1. อริยสาวกต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุแต่พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุเช่นงดเว้นการฆ่าเป็นต้น 2. อริยสาวกต้องการวรรณะพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะเช่นให้เครื่องนุ่งห่มเป็นทาน 3. อริยสาวกต้องการสุขพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขเช่นทำทานและรักษาศีล 4. อริยสาวกต้องการยศพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเช่นไม่ริษยามีมุทิตาส่งเสริมสนับสนุนคนดี 5. อริยสาวกต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เช่นทำทานและรักษาศีลนอกจากนี้ยังมีพระสูตรที่ชื่อว่า ปฐมปัญจเวระพยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระอริยสาวกและธรรมเพื่อความก้าวหน้าของอริยสาวกคือเป็นผู้สงบภัยเวร5ประการได้แก่ผู้มีศีล5และประกอบด้วยองค์คุณของพระโสดาบันโสดาปฏิยังคะ4ประการคือ 1. มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ตั้งตนอยู่ในศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนาอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาและมิจฉาทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิและทรงแสดงธรรมปิดท้ายด้วยญาณธรรมคือธรรมที่ควรรู้อันประเสริฐคืออริยสาวกนั้นเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาในปฏิจจสมุปบาทว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับด้วยประการราชนี้คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะชาติหรือความเกิดเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้เป็นต้นซึ่งอริยสาวกผู้ปรารถนาในธรรมดังกล่าวนี้แล้วอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีปิติวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ภายหน้าซึ่งญาณธรรมในที่นี้ท่านหมายถึงปฏิจจสมุปบาทแต่ในที่อื่นหมายถึงอริยมรรคมีองค์8
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
0: บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขามัจเจติมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
1: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
1: ความรู้สึกความจำความคิดเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจ